0: แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและพันตำรวจเอกสุรศักดิ์สิทธิใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ถูกดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของกำลังพลในระหว่างการเดินทางการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประสานงานระหว่างหน่วยงานและช่องทางการตรวจสอบข้อมูลโดยยึดหลักกฎหมายและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญโดยจะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเร่งผลักดันการจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมให้มีความชัดเจนนำไปใช้ได้จริงโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้จะสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ออกแถลงการยืนยันว่าเตรียมพิจารณาดำเนินคดีการลงโทษทางวินัยจากกรณีที่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินากลุ่มหนึ่งชูป้ายแสดงจุดยืนเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอกแลนด์ภายหลังทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติอังกฤษ2-1ในเกมรอบตัดเชือกศึกฟุตบอลโลก2026เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจบเกมที่แอตแลนตาสเตเดียมเมื่อโจวานนี่โรเซนโซถือป้ายที่มีข้อความว่าหมู่เกาะมันบินัสเป็นของอาร์เจนตินาโดยมีนิโคลัสโอตามิดีร่วมถือป้ายดังกล่าวด้วยอีกคนผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนเมื่อคืนที่ผ่านมา IFK โกเทนบอร์กชนะโรมาบอสคาน่า2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจเอลเดนเซ่แพ้มิวอร์1-2ครับบูชแพ้ฮินเรนวิน2-3เกตาเฟ่ชนะเรดดิ้ง1-0ฮาร์ทชนะรายโยบาเยเกโน2-1และเบนฟิก้าชนะบียาร์ราอัล2-0 4-6และ2-6ขณะที่โปรแกรมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3ทีมสิงโตคำรามอังกฤษจะพบกับทีมตระไก่ฝรั่งเศสกลางดึกคืนนี้เวลา4 นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับวันเสาร์หลายคนก็พักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับแต่หลายคนก็ยังมีภารกิจในการทำการทำงานครับ
1: ครับเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปลายเดือนนี้แล้วก็ยังมีวันอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมและวันที่30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษาครับ
2: ครับพอดีเห็นข่าวเห็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา29กรกฎาคมครับคุณสุธีฮะที่จะจัดที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหนักแข้งนะฮะที่จะขึ้นในวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับ19กรกฎาคมเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
1: ครับรวมไปถึงพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับที่กองทัพบกก็จัดเป็นประจำทุกปีในห่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับซึ่งปีนี้ก็ได้ดำเนินโครงการเรียกว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ครับก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงนี้นะครับ
1: ครับเรามาเริ่มต้นจากพิธีอุปสมบทหมู่กันก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อร่วมอนุโมทนากับกำลังพลนะครับที่เข้าร่วมในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสมหามงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: ครับแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ยังเป็นโอกาสในการถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับนะครับเรียกว่าปรารภทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาปลายเดือนนี้แล้วก็ไปถึงช่วงของวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมด้วยนะครับก็จัดที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับพลเอกสันติสกุลตนาคเป็นท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับได้เดินทางไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษานะครับแล้วก็ในโอกาสที่จะได้นำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วยเนี่ยนะครับ
2: ครับครับเห็นว่ากำลังพลของกองทัพบกที่เข้าร่วมอุปสมบทนี่99นายใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับซึ่งในการอุปสมบทครั้งนี้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิระรังสีเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์หรือฝ่ายบรรพชิตนะครับก็ประกอบพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับก็คือทั้ง99รูปนี้ก็จะศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับระหว่าง14ถึง31กรกฎาคมนะครับ
1: ครับก็มีกำหนดการที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับในห้วงวันที่25ถึง30กรกฎาคมนี้ด้วยครับ
2: ครับทั้งนี้หน่วยทหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้พร้อมใจกัน จะกินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับตลอดช่วงเดือนกรกฎาคม2569นี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: ไปดูในส่วนที่เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งซึ่งอยู่ที่ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับตรงบริเวณบ้านหมากแข้งเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยแถวนี้นี่รัฐพวกภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะคุณตุลีครับ
1: ใช่ครับ
2: ในหลวงรัชกาลที่10นะตอนนั้นก็เป็นที่ทรงมีภาพทรงฝึกทหารใช่ไหมครับตอนนั้นนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: มีภาพที่แบบพระองค์ก็เข้าไปทำหน้าที่ณบริเวณพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับก็เป็นดินแดนที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เนี่ยนะครับเพราะว่าการจัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรตินี่ก็จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีนะครับก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์และก็ความสำคัญของพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของจังหวัดเลยครับ
2: ครับพื้นที่ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเรานั้นก็มีหลากหลายที่หลากหลายแห่งด้วยกันนะครับ
1: ครับอีกหนึ่งกิจกรรมต้องบอกว่าในโอกาส74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้นะครับมีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือกองทัพภาคที่1ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: คือมีการสร้างบ้านมอบให้กับประชาชนซึ่งในโครงการนี้ก็คือ74หลังนะครับ74หลังซึ่งก็ได้ดำเนินการสร้างมาโดยลำดับเพื่อที่จะได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับอย่างล่าสุดนี่ก็มีการมอบบ้านให้กับนางวาสนาชุ่มชิดอายุ87ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการครับ
2: ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะฮะชาวบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คงจะดีใจไม่น้อยครับคุณสุธีครับ
1: ใช่ครับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะกำลังพลด้วยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจต่อเพื่อนไทยด้วยกันแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะฮะวันที่16กรกฎาคมท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1ก็ไปเป็นประธานนะครับร่วมกับดร.มหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.ก็ได้มอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ได้โอกาสนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางนะครับ
2: ครับก็ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งบ้านของประชาชนที่ได้ไปซ่อมแซมแล้วก็มาบ้านให้เนี่ยนะครับซึ่งก็คือคุณยายวาสนาเนี่ยนะฮะครับ
2: พี่อายุ87ปีนะฮะ
1: ใช่ครับสภาพบ้านนี้ทรุดโทรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเองนะครับโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็พลตรีกิติคงหอมนะครับผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ร่วมให้การต้อนรับนะครับแม่ทัพภาคที่1ที่ท่านไปมอบบ้านให้ในครั้งนี้นะครับ
2: ครับซึ่งทางกองทัพภาคที่1ก็มอบหมายให้กองพลพัฒนาที่1โดยกองพัน ทหารช่างที่112นะกรมทหารช่างที่1ดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่นะฮะได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากทอ.ส.นะฮะ
1: ครับ
2: ร่วมกับหน่วยทหารช่างด้วยนะรวมไปถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
1: ครับก็งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ 340,000 บาทครับ
2: ก็หลังกำลังดีครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ขนาดแบบพอเพียง
1: ใช่ครับ
2: สบายนะครับ
1: ครับก็ถือว่า

0: ก็เป็นการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าแล้วก็ข้อเท้าบวมจากแรงระเบิดนะครับรายที่2ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดปัจจุบันก็ได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันตารักษ์เพื่อรับการรักษารายละเอียดอื่นๆก็คงจะได้แจ้งให้ได้ทราบกันต่อไปเห็นว่าเป็นระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่
1: คร
0: ับครับ
1: อ๋อตรงจุดเกิด
2: สถานีวิทยุจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่
1: อ
2: เฮ้ยก้องจะไปตกปลาอีกแล้วสิเนี่ยอย่าไปทำมันเลยพ่อบอกว่าข้าสาดน้ำมันบาปนะไปหาอย่างอื่นเล่นกันดีกว่า
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับพ่อแม่ทุกคนนะครับก็อยากให้ลูกโตขึ้นมากลายเป็นคนดีกันทั้งนั้นแหละครับแต่หลายครั้งนะครับที่พ่อแม่อาจจะนึกว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวหรือยากเกินไปสำหรับเด็กๆจนนึกไม่ออกเลยว่าจะสอนลูกเรื่องนี้อย่างไรกันดีครับและวันนี้นะครับคุณพ่ออี้แทนคุณจิตอิสระจะเล่าให้ฟังว่าเขานำธรรมะมาใช้กับชีวิตครอบครัวได้อย่างไร
4: สวัสดีครับผมอี้ครับแทนคุณจิตอิสระครับมีน้องชาญชายวัย3ขวบพิธีการที่ทำให้เขาเข้าถึงศาสนาได้นั้นวิธีแรกก็คือการสวดมนต์อันที่2ก็คือการเล่นบทบาทสมมุติผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นอ่านนิทานให้เขาฟังแล้วก็ชวนให้เขาเล่นตามนั้นนะครับเช่นมีการเล่นใส่บาตรกันอันที่3ก็คือการที่เราสอนคำเป็นหลักธรรมะบางอย่างเช่นแบบว่ามงคลสูตรข้อที่1คือไม่คบคนพาลข้อ2คบบัณฑิตแล้ววันนึงเราก็ลองเว้นช่องว่างให้เขาตอบเช่นมงคลสูตรข้อที่1ไม่คบคนเขาจะบอกว่าพานและส่วนสุดท้ายก็คือพาไปอยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงๆเช่นการพาไปวัดก็จะทำให้สามารถซึมซับและก็รับเอาเรื่องของหลักธรรมความดีบางอย่างเข้าไปซึมซับในจิตใจเขาได้แล้วก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างด้วย
3: เรื่องที่คุณพ่ออี้แทนคุณเล่าให้ฟังนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างของชาวพุทธแต่อันที่จริงนะครับการพาลูกของเราเข้าใกล้ธรรมะทำได้ง่ายๆหลากหลายวิธีตามแต่ละศาสนาครับซึ่งต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ลูกเรามีจิตใจที่อ่อนโยนเมตตากรุณาเป็นลูกที่ดีและเป็นคนดีในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จารย์ด่านค้าสัตว์น้ำไทยมาเลเซียเตรียมตรวจสอบมาตรฐานร่วมกัน 21-23 กรกฎาคมนี้หากไร้ปัญหาคาดว่ากลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมย้ำตรวจคุณภาพสินค้าเข้มป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพและการลักลอบสวมสิทธิ์กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69พบผู้ผ่านคุณสมบัติกว่า 9.51 ล้านรายจากยอด 18.82 ล้านรายผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม69ชื่นชมเด็กเก่งน้องเพชรเด็กชายภาวินพัฒนาเวทินคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งได้สำเร็จจาก1เวทีโอลิมปิกด้านสเต็มและโคดดิ้งระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมกว่า153ประเทศมีชายเหนือผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกถึง 38,000 คนตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองระบบเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเสียงดีไม่ดีต้องโทษพี่เทพนะคะแต่ว่าเสียงเพราะนี้ก็เป็นเสียงของพี่ยุ้ยนะคะก็เช้านี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนนะคะเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะก็กำหนดจัดงานกันวันที่24ถึงวันที่26 กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหา

0: การเขตพระนครกรุงเทพค่ะภายในงานแล้วก็มีพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องมีการจัดเตรียมกิจกรรมแห่งความร่วมมือร่วมแรงแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ถวายเป็นพระกุศลยิ่งใหญ่ถึง12กิจกรรมหลักๆด้วยกันค่ะก็จะมีกิจกรรมทางศาสนามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะก็ร่วมกันนะคะตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน75รูปจาก3สายครองรวมแล้วทั้งหมดก็225รูปด้วยกันจากทางวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรคลองแสนแสบจำนวนถึง40วัดด้วยกันการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่ค่ะก็มีในด้านของการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลอง40วัดเหมือนกันค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะรวมพลังทั้งหน่วยงานแล้วก็ประชาชนใน4จังหวัดร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเป็นประชากรแล้วก็คลองแสนแสบด้วยส่วนในด้านของมีพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นค่ะก็ถวายเป็นพระกุศลเหมือนกันส่วนในด้านของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็มีการบริจาคโลหิตค่ะก็เชิญชวนกันนะคะร่วมเป็นการส่งต่อพลังชีวิตผ่านในด้านของการบริจาคโลหิตด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะจำนวนถึง 7,575 ต้นด้วยกันมีจุดบริการประชาชนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตรงนี้ด้วยเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็คนที่ไร้ที่พึ่งหรือไม่ก็รวมถึงคนเร่ร่อนริมคลองหลอดตรงนี้ด้วยส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และมีการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะก็มีกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองเพื่อเพลินหรือว่าเป็นบรรยากาศวิถีชุมชนริมคลององค์อ่างตรงนี้หรือไม่ก็บริเวณกับใกล้กับกองทัพบกตรงนี้ก็คลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนดาคลองหลอดวัดราชบพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครแล้วก็เขตป้อมปราบด้วยซึ่งก็จัดงานกันวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วยังมีในด้านของการประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะเป็นสีเขาเรียกว่าชมผลงานการประกวดเขาเรียกเป็นสตรีททอยกิจกรรมตรงนี้ก็มีด้วยกันถึง75ภาพบริเวณถนนคนเดินคลององค์อ่างคลองประดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูคลองมหานาคก็จัดกิจกรรมกันในช่วงของเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะมีการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดตรงนี้ด้วยร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชดารามแล้วก็คลองหลอดวัดราชภูพิษตรงนี้ด้วยนะคะก็ถ้าในด้านของกิจกรรมในด้านของเชิญชวนนะคะเขาเรียกว่าคนที่มีใจรักศิลปะร่วมสร้างสรรค์ให้กรุงเทพนะคะก็เรียกว่าฝาผนังคือภายใต้หัวข้อใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ลมพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถ่ายทอดเรียกว่าเป็นเรื่องราววิถีชีวิตริมคลองจากอดีตสู่ปัจจุบันหรือว่ามันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเรียกว่าเป็นเวนิสตะวันออกตรงนี้ด้วยก็เปิดรับสมัครกันนะคะเป็นทีมค่ะเป็นบุคคลก็มีทีมเราไม่เกิน3คนส่งผลงานแล้วก็พร้อมกับคำบรรยายกันนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวกันได้แล้วก็ส่งผลงานกันจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะคะก็เหลืออีก2วันเท่านั้นค่ะและจะมีการประกาศผลกันว่าใครที่ได้รับการคัดเลือกตรงนี้ก็วันที่23กรกฎาคมผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้ร่วมกันเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานนะคะ75ภาพตรงนี้บนฝาผนังริมคลองอุกอ่างแล้วก็คลองมหานาคอย่างที่บอกไปนะคะก็เรียกอยากจะเชิญชวนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งค่ะบอกเล่าเรื่องราวใส่น้ำแห่งชีวิตผ่านงานศิลปะพร้อมกับเป็นการร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาด้วย28กรกฎาคมนะคะแล้วยังมีในด้านของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะเป็นการฉายหรือว่าภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดใส่น้ำแห่งชีวิตเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระราชโอวาทจำนวนถึง10เรื่องจำนวน10เรื่องนะคะ12ตอนด้วยกันตลอดระยะเวลาที่มีการจัดงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติค่ะก็รับฟังเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงถวายพระพรจากดนตรีข้าราชทหารแล้วก็นักแสดงชั้นนำยังมีในด้านของพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรเชมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยก็อยากจะเชิญชวนประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนร่วมกิจกรรมกันตามวันแล้วก็เวลาสถานที่อย่างที่บอกไปด้วยนะคะหรือว่าใครที่ชอบในด้านของงานศิลปะนะคะบอกเบอร์กันไว้สักนิดนึงก็ได้นะคะที่หมายเลข02-246-8547ต่อ9นะคะถึงหมายเลข2509ค่ะหรือไม่ก็จะเป็นอีก1เบอร์นะคะเป็นเบอร์เคลื่อนที่ค่ะ0909699826นะคะก็ลองดูแล้วก็ติดตามกันดูนะคะว่าใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในด้านของเรื่องราวประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะก็มาต่อกันที่นะคะยังมีกิจกรรมนะคะอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันค่ะก็วันนี้นะคะวันที่18ถึงวันที่24นะคะก็วันที่14ก็มีการทำกิจกรรมตรงนี้ไปแล้วค่ะส่วนวันที่18ถึงวันที่24กรกฎาคมก็จะไปศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบวรนิเวศวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคมก็จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยา200ปีเขตคลองสำวากรุงเทพส่วนวันที่นะคะวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็ลาสิกขาแล้วก็เดินทางกลับหน่วยต้นสังกัดนะคะใครที่ร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็บอกบุญกันด้วยนะคะสามารถที่จะไปเป็นเจ้าภาพไปเลี้ยงเพลอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ก็ยังมีนะคะในด้านของกิจกรรมค่ะเชิญชวนร่วมกันตรงนี้นะคะซึ่งทางกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็มีการจัดโครงการเติมโลหิตประชาชน1เขาเรียกว่า10ล้านซีซีเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารประชาชนทั่วไปร่วมกันสร้างในด้านเขาเรียกว่ากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระกุศลตรงนี้นะคะสำหรับกิจกรรมในส่วนกลางก็จัดกันที่โดมวรรณสมิตรศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนภูมิภาคก็จัดพร้อมกันที่ศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งค่ะก็จัดกันก็จะเป็นนะคะโครงการนี้เปิดกันวันจันทร์ที่20กรกฎาคมก็ในช่วงของเวลา 9:00 นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะก็ซึ่งครั้งนี้ก็ท่านพลเอกพนาแคล้วเปาะทุกผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นประธานในพิธีเปิดตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าการบริจาคโลหิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยใครหลายๆคนได้ค่ะแล้วก็เชิญชวนกันต่อนะคะรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตรงนี้ค่ะซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตชาติของสภากาชาดไทยก็เชิญชวนประชาชนนะคะทุกประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันกันค่ะก็ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเรียกว่ามาร่วมกันส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเป็นทางบารมีอันที่ยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระกุศลตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมก็สามารถที่จะไปกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางหน่วยรับบริการขออภัยนะหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะทั้ง7แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลล์สโตนสาขาบางแคอยู่ที่ชั้น3สามารถที่จะไปกันได้ค่ะแล้วก็เดอะมอลล์สโตนที่สาขาของบางกะปิอยู่ที่ชั้น2สาขางามวงวานอยู่ที่ชั้น5สาขาของท่าพระอยู่ที่ชั้น1ค่ะศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทก็อยู่ที่ชั้นเอ็มสามารถที่จะไปกันได้ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้บ้านทรงไทยย่านวงสว่างนะคะหรือไม่ก็ไปกันได้ที่โรงพยาบาลสาขาของบริการโลหิตชาติทั่วประเทศแล้วยังมีที่ภาคบริการโลหิตชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็จะมีที่จังหวัดของลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาที่ขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงแล้วก็ที่สงขลายังไปกันได้ที่ภูเก็ตอีกหนึ่งที่นะคะแล้วก็คือการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในด้านของการทำความดีการบริจาคโลหิตให้เขาบอกว่าผู้ที่บริจาคโลหิตจะต้องเสียสละในด้านของเวลาของตนเองด้วยแล้วก็เสียสละในด้านของโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนถึงว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งเป็นการสำรองในด้านของโลหิตที่มีปริมาณมากเพียงพอในด้านของการรักษาผู้ที่ป่วยอย่างกระทันหันด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ค่ะใครที่นะคะร่างกายพร้อมใจพร้อมก็สามารถที่จะไปกันได้หรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะนะคะ เรียกว่าเป็นการดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้ที่ของทางกรมประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของ www.prd.go.th นะคะก็ใครที่อยากจะได้แล้วก็มีประดับไว้ที่บ้านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้ค่ะแล้วก็มีในด้านของเรียกว่าเป็นกิจกรรมนะคะร่วมกันค่ะเชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาก็ประมาณสิ้นเดือนนะคะวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธค่ะน้อมรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพัฒนาจิตใจด้วยสร้างสติแล้วก็เติมเต็มความสุขในช่วงของเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็รับสมัครกันจนถึงวันที่24กรกฎาคมมีด้วยกันนะคะยื่นใบสมัครด้วยตนเองค่ะที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลอาคารหลวงพ่อปากน้ำหลังที่2สามารถที่จะไปกันได้นะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข024417966นะคะ024417966ค่ะถ้าใครอยากจะไปร่วมปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ก็บอกกล่าวข่าวๆกันค่ะหรือไม่ก็นะคะเรียกว่าอยากจะเชิญชวนการไปร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเนื่องในวาระครบรอบ31ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือไม่ก็สมเด็จย่าที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะก็เชิญชวนประชาชนค่ะไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็น้อมสำนึกในพระเมตตาของพระองค์ท่านที่หาที่สุดไม่ได้นะคะก็วันนี้ค่ะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมในช่วงของเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถขออภัยนะคะพระราชินีค่ะก็ที่เขาเรียกว่าหลังวัดอนงคารามซอยสมเด็จเจ้าพระยา3เขตคลองสานกรุงเทพนะคะภายในก็จะมีกิจกรรมหรือว่าทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน5รูปด้วยกันมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกล่องจากเขาเรียกว่าเป็นกล่องจิตไทยครองใจชนนะคะแล้วก็โดยมีเขาเรียกว่าเป็นนักอุเทศน้อยรุ่นที่17ก็จะคอยให้คำบรรยายแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยไปเวิร์กช็อปกันเป็นการเปิดการหรือไม่ก็เปิดบ้านแห่งความทรงจำตรงนี้หรือไม่ก็จะเดินทางกันอย่างไรนะคะว่าอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ที่หมายเลข024377799นะคะ024377799ค่ะก็ลองดูนะคะว่าใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะร่วมการเป็นจิตศรัทธาร่วมศึกษาประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเทียนพุ่มแล้วก็เทียนปฏิโมกนะคะแล้วก็ปัจจุบันมีการบำรุงแล้วก็ในด้านของพระอารามด้วยระหว่างการพรรษาตรงนี้เนื่องในก็เรียกว่าจะนำไปถวายแก่วัดไทยในแดนพุทธภูมิจำนวนถึง52วัดด้วยกันค่ะก็วันเสาร์นี้นะคะในช่วงของเวลา14นาฬิกาก็ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีตำบลศรีสะจระเข้น้อยนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ถ้าใครที่ว่างๆจากงานก็สามารถที่จะไปกันได้หรือไม่ถ้าไม่สะดวกนะคะสามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันได้ค่ะที่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ที่หมายเลขของ439-123-106-7นะคะก็ที่วัดไทยกุสิมาราบก็เรียกว่าใครที่อยากจะทำบุญตรงนี้ก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะแล้วก็พูดในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเทียนพรรษาตรงนี้นะคะทางอุบลราชธานีก็ร่วมเป็นการเปิดต้นเทียนสืบสานตำนานเทียนพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการด้วยความสูงกว่า5เมตรยาวกว่า20เมตรนะคะก็ถ้าใครที่ผ่านไปในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะคะทางอุบลราชธานีก็สามารถที่จะไปดูกันได้ว่าทั้งสวยแล้วก็สูงอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ใครที่อยู่ทางโคราชนะคะบอกว่า มีการเปิดตัวในด้านของต้นเทียนก็บอกว่าเป็นหน้าของนักร้องศิลปินของไทยนะคะแต่ว่านางไปดังในระดับโลกก็คือหน้าของน้องลิซ่านี่เองนะคะเรียกว่านางนี่ก็ดังเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนก็อยากจะไปดูนะว่ารอเทียนในการแกะเทียนเป็นหน้าของน้องลิซ่านี่จะสวยงามสักแค่ไหนนะคะก็เรียกว่าน้องประสบความสำเร็จในด้านของการร้องเพลงนะคะพูดถึงในด้านของการร้องเพลงตรงนี้แล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะแนะนำแล้วก็เสนอตรงนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะไม่รู้จักน้องนะคะก็บอกว่าเรียกว่าเป็นฟิวเวอร์เลยก็ว่าได้สำหรับน้องเนเน่นะคะเขาบอกว่าก็หลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วก็หลังจากที่น้องไปสร้างชื่อเสียงที่อเมริกาก็ทาเลนนะคะก็เรียกว่าไปร้องเพลงซอมบี้อะไรตรงนี้แล้วก็กลับมาให้ความสนใจจากทั่วโลกหลังจากที่น้องไปสร้างชื่อเสียงก็กลับมาโชว์พลังเล่นกีตาร์นะคะกับเพลงซอมบี้ตรงนี้บนเวทีน้องกลับมาที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแฟนๆนะคะให้การต้อนรับในด้านของตรงนี้เรียกว่าหลายจังหวัดหลายผู้คนทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะก็เดินทางมาชมเรียกว่าร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆตรงนี้ด้วยค่ะพูดถึงน้องตรงนี้แล้วนะคะบอกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์น้องเนเน่ตรงนี้บอกว่าคือเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟตรงนี้น้องพูดในรายการถ้าใครได้ชมในรายการของหุ่นกระแสนะคะนำมาพูดสักนิดนึงที่ในด้านของบอกว่าชื่อน้องเนเน่นี่มันมาจากไหนนะคะบอกว่าที่ตัดสินใจนะคะใช้ชื่อคำว่าน้องเนเน่ตรงนี้บอกว่าเป็นคำที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าชื่อแพรวรัติการเนี่ยทำให้ชาวต่างชาติบอกว่าเรียกกันไม่ค่อยถูกนะคะนักมักจะออกเสียงกันแบบผิดเพี้ยนไปมากก็เลยเริ่มว่ามีความคิดว่าเราจะต้องมีการตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกเลยตัดสินใจใช้ชื่อเนเน่จากที่เขาบอกว่ามีความที่น่ารักแล้วก็เรียบง่ายด้วยส่วนด้านของคุณพ่อก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องราวตรงนี้ก็คือมีแฟนคลับจริงๆชาวต่างชาติท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นผู้ที่ตั้งชื่อตรงนี้ให้นะคะเป็นแฟนคลับบอกว่ายอมรับตรงๆว่าชื่อเนี้ยมันเรียกยากแล้วก็ออกเสียงยากด้วยว่าแพรวเนี่ยออกเสียงไม่ถูกก็เลยตั้งชื่อตรงนี้ให้น้องเลยตัดสินใจว่าใช้ชื่อนี้เนเน่นะคะเป็นความน่ารักแล้วก็สดใสนะคะแล้วก็เรียกง่ายด้วยค่ะส่วนมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะคะก็คุณอ้ําอธิชาติชุนนนท์ค่ะบอกว่าเล่าเรื่องราวนะคะผ่านในด้านของเป็นการโพสต์ภาพข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวเป็นโมเมนต์หรือว่าสุดเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้ระหว่างที่เดินทางไปถ่ายทำรายการที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปแวะไปชมแล้วก็ให้กำลังใจเยาวชนคนไทยกำลังเป็นกระแสหรือว่าท็อปออฟทาวน์นะคะทั่วโลกน้องเนเน่สาวน้อยวัย16ค่ะแล้วก็เรียกว่าชื่นชมในความสามารถตรงนี้เป็นชาวร็อกสายเลือดไทยในการหลังจากที่น้องไปสร้างชื่อเสียงกระหึ่มทั่วโลกในระดับของอเมริกันก็ทาเลนต์นะคะแล้วก็บอกว่าน้องนี่โดดเด่นมากสะท้อนให้เห็นคือว่าเป็นพลังของเด็กไทยค่ะที่ควรที่จะสนับสนุนอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะพูดถึงในด้านของก็เรียกว่าเป็นพลังนะคะเป็นความรู้เป็นความคิดตรงนี้แล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะชื่นชมเหมือนกันก็บอกว่าเป็นนะคะยอมรับตรงนี้ค่ะน้องฟ้าใหม่นะคะแทนไทยพันธุ์มณีก็บอกว่าเป็นการฝากในด้านของเป็นพลังแล้วก็เป็นกำลังใจว่าใครที่อยู่ในภาวะตรงนี้นะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวให้หลายๆคนฟังนะคะว่าเราที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วสามารถที่จะทำอะไรได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ก็เป็นพลังใจแล้วก็มุ่งมั่นว่าเราจะทำความดีตรงนี้ให้แน่ๆนะคะก็เดี๋ยวมีเสียงของน้องฟ้าใหม่กันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้เห็นฟ้าใหม่ไปเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมในนามของคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครหลายงานเลยนะลูกมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างมั้ยลูก
2: หนูได้ไปเข้าร่วม2กิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะพ
1: ่อ
2: กิจกรรมแรกเลยนั่นก็คือโครงการรณรงค์การสร้างสุขภาวะด้วยความเข้าใจพัฒนาการสื่อสารรณรงค์เพื่อลดการตีตราในประเด็นเพศสภาวะ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับเยาวชนค่ะจัดโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยและมูลนิธิ SIYสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นั่นเองค่ะที่โรงแรมเดอะพาราโซกรุงเทพ มีเยาวชนจากหลากหลายองค์กรเลยได้มาเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดการตีตราในประเด็นเพศสภาวะ HIVและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตความรุนแรงในครอบครัวและการกลั่นแกล้งกันในสังคมค่ะ
1: เรื่องพวกนี้นะครับเป็นปัญหาที่เด็กและเยาวชนหลายคนอาจจะยังไม่กล้าพูดโดยเฉพาะในที่สาธารณะเพราะว่ากลัวจะถูกตัดสินใช่ไหมลูก
2: ถูกต้องเลยค่ะพ่อสิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากการไปกิจกรรมนี้เลยนั่นก็คือการรับฟังกันโดยไม่ตัดสินถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเลยค่ะทุกคนเห็นตรงกันค่ะว่าเราควรที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆและเยาวชนได้กล้าที่จะขอคำปรึกษาโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้เคารพสิทธิของกันและกันและเมื่อสังคมเข้าใจกันมากขึ้นการตีตราก็จะลดลงค่ะ
1: เยี่ยมเลยแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งนะลูกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
2: ถูกต้องแล้วค่ะหนูได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม Youth Voice ปั้นเรื่องเปลี่ยนโลกที่หอศิลป์บ้านจิมทอมสันกรุงเทพมาค่ะงานนี้เนี่ยเขาก็ให้เยาวชนช่วยกันคิดว่าจะสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้คนหันมาสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะโดยพวกเราก็ได้ระดมความคิดกันสร้างโครงเรื่องภาพยนตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฝึกการทำงานกันเป็นทีมเล่าเรื่องผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมที่เข้าถึงง่ายดูแล้วสามารถเข้าใจได้เลยเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันอย่างเช่นในชีวิตประจำวันเราควรที่จะแยกขยะก่อนทิ้งและอะไรที่รีไซเคิลได้ก็ควรแยกไว้รีไซเคิลเพื่อถือว่าได้ช่วยสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ฟังดูแล้วทั้งสองกิจกรรมเนี่ยแม้จะเป็นคนละเรื่องนะครับแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือให้เยาวชนลุกขึ้นมาเป็นพลังในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการเคารพความแตกต่างการดูแลสุขภาวะทางเพศและก็การรักษาสิ่งแวดล้อมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะพ่อหนูเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าถ้าการเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการลงมือคิดลงมือทำร่วมกันแล้วจะสามารถช่วยสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสังคมในด้านต่างๆได้เพราะเมื่อทุกคนเริ่มจากการเข้าใจและรับผิดชอบต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นด้วยเลยนะลูกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการลงมือทำของคนตัวเล็กๆโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะลูก
2: ถูกต้องแล้วค่ะพ
1: ่ออันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: พวกเราสองคนพ่อลูกขอลาไปก่อนครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูแทนฤทัยพันธุมณีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดขอให้มีจิตใจที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงตรงนี้สักนิดนึงนะคะกำลังกลับ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ช่วงนี้ชีวิตก็แย่
3: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆค่ะการผจญภัยของสองหนุ่มเขาจับไปผจญภัยอะไรกันแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
4: นิทานภัย
5: การผจญภัยของสองหนุ่มกาลครั้งหนึ่งยังมีช่างตัดเสื้อและช่างทำรองเท้าพวกเขาตัดสินใจออกจากเมืองเล็กๆเพื่อไปแสวงโชคในเมืองใหญ่ก็อย่างที่คุณเห็นพวกเขาทั้งสองค่อนข้างจะแตกต่างกัน
6: หยุดทำเสียงน่ากลัวสักทีนะแค่พวกสัตว์ป่าก็น่ากลัวพอแล้วอย่าเครียดไปหน่อยเลยพี่ชายการร้องเพลงอย่างร่าเริงช่วยการเดินทางเราสั้นลงเสียงเพลงไม่ทำให้การเดินทางสั้นหรอกนะมีแต่จะทำให้รำคาญขึ้นสิไม่ว่านายดูเหนื่อยนะนี่ดื่มน้ำสักหน่อยมันจะช่วยนายรู้สึกดีขึ้นโอ้น้ำไม่เย็นแล้วแย่จริงโอ้ย
5: หลังจากเดินทางได้หนึ่งวันพวกเขามาถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเขาลองเสี่ยงโชคที่นั่นช่างตัดเสื้อร่าเริงและเป็นมิตรมากทำให้ผู้คนต่างเข้าร้านเขาในขณะที่ช่างทำรองเท้าบูดบึ้งและขี้หงุดหงิดไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาเลย
6: นี่ตัดชุดให้ฉันหน่อยสิโอ้ได้เลยครับสีแจ่มมากเหมาะกับคุณมากเลยรสนิยมคุณนี่ดีจริงๆเลยนะครับดีมากขอบคุณนะแล้วพอจะทันได้พรุ่งนี้ไหมครับโอ้ได้แน่นอนครับผมจะเตรียมไว้ให้พรุ่งนี้คุณได้รอจัดอย่างแน่นอนเลยละผมอยากได้รองเท้าคู่ใหม่สักคู่พอจะเตรียมให้ทันพรุ่งนี้ไหมครับโดยเท้าที่น่าเกลียดและเสียรูปแบบนั้นน่ะเหรอฉันคงต้องใช้เวลาทั้งคืนน่ะเพื่อจะทำให้มันพร้อมในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องครับคุณผู้หญิงผมจะเตรียมมันให้พร้อมในอีก2วันนี่เป็นชุดที่สวยที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะครับ
5: คุณช่างอารมณ์ดีนี่ค่ะจ่ายล่วงหน้าช่างตัดเสื้อทำเงินได้มากมายในขณะที่ช่างทำรองเท้าไม่ค่อยมีเลยช่างทำรองเท้าเห็นและเริ่มอิจฉาช่างตัดเสื้อไม่นานก็ถึงเวลาที่เขาต้องจากเมืองนี้ไปอีกครั้ง
6: ไปเถอะเพื่อนถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วใช่เซ่นายก็พูดได้ก็นายน่ะมีโชคอยู่เสมอนี่นะแต่โชคไม่เคยเข้าข้างฉันเลยไม่ว่าจะไปไหน
7: ต้องมีโชคสักวันละเพื่อนบางทีนายอาจจะโชคดีในเมืองต่อไปก็ได้ไปซื้ออาหารก่อนเดินทางกันเถอะนะโอเคนะไปเร็ว
6: นี่นายจะบ้าเหรอเราต้องเตรียมอาหารเผื่อ7วันเลยนะ
7: ไม่หรอกเมืองข้างหน้า2วันก็ถึงมันมีทางลัดฉันเคยได้ยิน
6: แล้วถ้าเราไม่เจอทางลัดล่ะเราก็ต้องใช้เส้นทางหลักไป7วันเลยนะ
7: โอเคฉันจะเลือกเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดเราจะเตรียมอาหาร7วันสำหรับนายและ2วันสำหรับฉัน
5: ดังนั้นช่างตัดเสื้อใช้เงินอย่างมีน้ำใจเขาซื้ออาหารให้ช่างทำรองเท้าด้วยและพวกเขาทั้งคู่ก็เดินทางไปยังเมืองถัดไปพวกเขาเดินอยู่นานและพบว่าพวกเขาหาทางลัดไม่เจอดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้เส้นทางหลักไปยังเมืองช่างตัดเสื้อพกอาหารมาเพียง2วันไม่นานอาหารเขาก็คงหมด
7: นี่เป็นขนมปังชิ้นสุดท้ายของฉันแล้ว
6: เป็นไงล่ะฉันบอกนายแล้วเราอาจจะหลงทาง
7: นายน่ะไม่ฟังเองนะป้าจะดูแลเราเองพี่ชายมาเถอะเราต้องเดินต่อแล้ว
5: พวกเขาเดินต่อไปอีก2วันใน2วันช่างทำรองเท้ากินอาหารอย่างเต็มอิ่มในขณะที่ช่างตัดเสื้อไม่เหลืออะไรให้กินเลยเขาเหนื่อยและเขาก็หิวมากๆในวันที่3เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาขอกับช่างทำรองเท้า
7: พี่ชายขอแบ่งอาหารให้ฉันหน่อยจะได้ไหมฉันหิวมากเลยฉันไม่ได้กินอะไรเลย2วันที่ผ่านมานี้พี่ยังเหลืออีกตั้งเยอะนี่นา
6: แบ่งให้นายแล้วฉันต้องหิวอย่างนั้นนายควรจะเตรียมมาเองตอนที่นายยังทำได้
7: โถพี่ฉันหิวตายแน่ถ้าไม่ได้กินข้าวฉันแบ่งเงินกับพี่ได้นะถ้าพี่ยอมแบ่งอาหารให้ฉันสักหน่อยนะ
6: โอ้นายคิดว่านายรวยกว่าฉันงั้นสิใช่ไหมนายก็แค่โชคดีกว่าฉันน่ะได้งั้นเอาเงินทั้งหมดของนายให้ฉันแล้วฉันจะแบ่งอาหารให
7: ้อะไรนะฉันเป็นคนซื้ออาหารนั่นนะ
6: แล้วทำไมนายไม่ไปซื้อเองล่ะในป่าแบบนี้ไง
7: ก็ได้
6: โอเคตามตกลงเอานี่เอาไป
7: ทำไมมันน้อยจังเลย
6: หรือจะไม่เอาอะไรเลยล่ะฮะ
7: ก็ได
5: ้ขนมปังที่ช่างทำรองเท้ามอบให้นั้นน้อยมากๆขนาดนกยังกินไม่อิ่มเลยดังนั้นช่างตัดเสื้อจึงหิวโหยเขาวิ่นเวียนเหนื่อยล้าและอ่อนแรงลงในบ่ายวันนั้นเขารู้สึกหน้ามืดและล้มลงไปกับพื้นช่างทำรองเท้าที่เห็นแก่ตัวเดินไปยังเมืองโดยไม่สนใจหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงช่างตัดเสื้อก็ฟื้นขึ้นและได้ยินเสียงนกสองตัวคุยกับเขา
4: เราเห็นช่างทำรองเท้าโหดร้ายนั่นใช่เพื่อนนายไหม
8: แต่ในชีวิตต้องคอยช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเสมอนี่กินแอปเปิ้ลซะแล้วความเหนื่อยล้าทั้งหมดของนายก็จะหายไป
4: เดินต่อไปในทิศตะวันออกนะนั่นเป็นทางไปสู่เมืองใหญ่มันน่าจะใช้เวลาสัก2วัน
7: โอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมาก
5: ๆความเหนื่อยล้าทั้งหมดของช่างตัดเสื้อหายไปในทันทีที่เขากัดแอปเปิ้ลและเขาเดินทางไปยังเมืองได้อีกครั้งไม่นานเขาก็เริ่มหิวอีกถึงแม้เขาจะมีแอปเปิ้ลแต่ร่างกายของมนุษย์ต้องการมากกว่านั้นเพื่อความอยู่รอดแต่แอปเปิ้ลทำให้เขาแข็งแรงขึ้นเขามองเห็นเป็ดในสระเขาจึงจับพวกมันมาหนึ่งตัว
7: ฉันหิวมากเลยเจ้าเป็ดขอโทษทีนะแต่ว่าฉันก็ต้องกินนายแล้ว
5: โอ้ได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยฉันมีลูกและครอบครัวนะถ้านายกินฉันความหิวของนายก็จะดีขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงแต่ลูกๆของฉันต้องกำพร้าแม่ของเขาตลอดชีวิตเลยนะ
7: โอ้ความหิวทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันทนหิวแทบไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรฉันจะปล่อยเธอไป
5: ขอบใจมากมนุษย์ฉันสัญญาฉันจะตอบแทนความเมตตาของนายและจะช่วยนายในสักวัน
7: นั่นเป็นความคิดที่สูงส่งมากขอบคุณมากนะ
5: ดังนั้นช่างตัดเสื้อจึงเดินต่อไปด้วยความหิวไม่นานเขาพบกับรังน้ำผึ้ง
7: อ๋อถ้าได้กินน้ำผึ้งสักหน่อยคงคลายความหิวของฉันได้บ้างละ
5: โอ้นี่โปรดอย่าทำร้ายรังของเราเลยนะพวกเราใช้เวลาตั้งนานกว่าจะสร้างมันขึ้นมาได
7: ้แต่ฉันหิวมากฉันอยากจะกินอาหาร
5: น้ำผึ้งอ่ะอาจจะช่วยให้ท่านหิวน้อยลงได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่พวกเราต้องใช้เวลาสร้างรังตั้งหลายอาทิตย์นะ
7: ก็ได้ฉันจะไม่ทำอะไรรังของเธอ
5: ขอบใจมากมนุษย์ฉันสัญญาฉันจะตอบแทนความเมตตาของนายและช่วยนายในสักวันนึง
7: นั่นเป็นความคิดที่สูงส่งมากขอบคุณนะ
5: ดังนั้นช่างตัดเสื้อเดินไปเรื่อยจนถึงเมืองใหญ่เขาตกแต่งชุดให้ภรรยาของพ่อค้าและได้ค่าตอบแทนมาเป็นอย่างดี ขาเริ่มเปิดร้านของตัวเองในเมืองด้วยความใจดีอย่างเป็นธรรมชาติลูกค้าต่างเข้ามาหาเขาและในไม่ช้าช่างตัดเสื้อก็มีชื่อเสียงมากในเมืองเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นคนตัดเสื้อของกษัตริย์แต่บางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นช่างตัดเสื้อในวังช่างทำรองเท้าก็กลายมาเป็นช่างทำรองเท้าในราชวงศ์เช่นกันเขายังคงอิจฉาช่างตัดเสื้ออยู่ตลอดเวลา
6: อ๋อช่างเป็นเสื้อคลุมที่สง่างามจริงๆนะช่างตัดเสื้อของข้าทำไมเจ้าไม่ทำรองเท้าใหม่ให้เข้ากับชุดที่ช่างตัดเสื้อทำล่ะฮะตามพระประสงค์เลยฟ้าบาทรองเท้าของเจ้าต้องยิ่งใหญ่และเหมาะสมกับเสื้อคลุมตัวนี้ขอรับฟ้าบาท
5: ช่างทำรองเท้าอิจฉาช่างตัดเสื้อมากขึ้นพระราชาทรงโปรดช่างตัดเสื้อมากดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะกำจัดช่างตัดเสื้อ
6: ฟ้าบาทช่างตัดเสื้อน่ะฝีมือดีก็จริงแต่ข้าเกรงว่ามารยาทของเขาไม่ค่อยจะดีเลยเจ้าไม่ควรไปอย่างไรช่างตัดเสื้อไม่ค่อยสุภาพและเขาก็โอ้อวดมากเขาอวดอ้างเกี่ยวกับท่านและพระราชวังแห่งนี้ด้วยนะจริงเหรอเขาพูดยังไงบ้างท่านจำเกี่ยวกับมงกุฎโบราณที่ปู่ของท่านทำหายในป่าได้ไหมโอ้ได้สิมงกุฎน่าวิเศษมากเลยข้าหวังว่าข้าจะได้มันกลับคืนมาข้าได้ยินช่างตัดเสื้อนะโอ้อวดไว้เมื่อวันก่อนเขาบอกว่าเขาจะนำมงกุฎกลับมาใน24ชั่วโมงอย่างนั้นเหรอเขากล้าลามป่ามรดกตกทอดแล้วเนี่ยเรียกเขามาพบข้าเดี๋ยวนี้เลยขอรับฟ้าบาทข้าได้ยินมาว่าเจ้าสามารถนำมงกุฎโบราณกลับมาได้อย่างนั้นเหรอ
7: ฟ้าบาทข้าไม่
6: เจ้าเป็นคนดีนะช่างตัดเสื้อข้าไม่คิดเลยเจ้าจะขี้อวดขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก็ได้ข้าใช้โอกาสนำมงกุฎมาเอามาคืนให้ข้าใน24ชั่วโมงหากเจ้าทำไม่ได้เจ้าต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองนี้ตลอดไป
7: แต่ว่า
6: เจ้ามีเวลาแค่24ชั่วโมงนะ
5: ช่างตัดเสื้อรู้ว่างานนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามงกุฎหน้าตาเป็นยังไงเขาเก็บกระเป๋าและออกจากเมืองด้วยความเศร้าเขาเข้ามาในป่าใกล้ๆเมืองอีกครั้งหนึ่งเขามาถึงสระที่เคยพบเป็ดและนั่งพักที่นั่นเฮ้เจ้ามนุษย์เป็นยังไงบ้าง
7: โอ้ก็ดีนะเพื่อนแต่โชคชะตานำข้ากลับมาทางนี้และต้องออกจากเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว
5: โอ้ทำไมเหรอเกิดอะไรขึ้นช่างตัดเสื้อเล่าทุกอย่างให้เป็ดฟังมงกุฎของราชานั้นน่ะมันน่ะจมอยู่ใต้สระแห่งนี้มาหลายสิบปีแล้วปู่ของราชาเคยพักที่นี่ในตอนที่เขากำลังดื่มน้ำมงกุฎของเขาได้ตกลงตรงนี้โดยบังเอิญ
7: เธอช่วยเอามันมาให้ฉันได้ไหม
5: ได้แน่นอนดังนั้นครอบครัวของเป็ดจึงมุดลงไปในน้ำตัดเสื้อขอบคุณเป็ดและรีบกลับมายังพระราชวังพระราชาพอใจมากๆและนั่นยิ่งทำให้ช่างทำรองเท้าอิจฉามากขึ้นในไม่ช้าเขาก็วางแผนจะกำจัดช่างตัดเสื้ออีกครั้ง
6: มันก็ดีสิเขาพบมงกุฎนะฟาบาทแต่ช่างตัดเสื้อเนี่ยยิ่งโอ้อวดมากขึ้นไปอีกนะอะไรนะเขาพูดว่าเช่นไรล่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงช่างตัดเสื้อแต่เขายังเป็นช่างแกะสลักด้วยเขาสามารถปั้นขี้ผึ้งเป็นพระราชวังแห่งนี้ได้ทำได้ทุกห้องเสาทุกต้นและทำทุกอย่างในวังแห่งนี้ได้เหมือนทุกระเบียดนิ้วเลยโดยบอกว่าใช้เวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้น
7: โอ้ช่างตัดเสื้อนี่เป็นชายที่มีพรสวรรค์มากมายจริงแล้วเนี่ยงั้นเรียกเขามาเดี๋ยวนี้เลย
6: ได้ครับฟ้าบาทเจ้าสามารถสร้างแบบจำลองจากพระราชวังนี้ได้ใช่ไหมว่าไง
7: ฟ้าบาทคือข้าไม่
6: งั้น จะมีเวลา24ชั่วโมงที่จะสร้างแบบจำลองจากพระราชวังแห่งนี้ให้เหมือนทุกระเบียบนิ้วนะหากมีตะปูหรือหน้าต่างสักบานที่หายไปเจ้าจะถูกเนรเทศจากเมืองของข้าตลอดไป
7: ขอรับฝ่าบาท
5: ช่างตัดเสื้อคิดว่าครั้งนี้คงไม่มีใครช่วยได้แล้วเขาเก็บกระเป๋าและเดินทางออกจากเมืองในขณะที่เขาเดินอยู่ในป่าเขาได้ยินเสียงเรียกขึ้นว่าไงมนุษย์จะดูเศร้านะช่างตัดเสื้อหันไปและพบกับผึ้งราชินีช่างตัดเสื้อบอกเธอทุกอย่างเกี่ยวกับแบบจำลองจากขี้ผึ้งแค่นี้เองเหรอกลับบ้านไปพักผ่อนซะมนุษย์เหล่าผึ้งของข้าจะสร้างแบบจำลองให้กับเจ้าเองช่างตัดเสื้อกลับไปที่บ้านและพวกผึ้งก็บินไปสำรวจพระราชวังทุกซอกทุกมุมหน้าต่างทุกบานเสาทุกต้นตะปูทุกดอกและจากนั้นก็สร้างมันในตอนเช้าและนำไปมอบแด่ช่างตัดเสื้อช่างตัดเสื้อนำมันไปมอบแด่ราชา
6: โอ้พระเจ้ามันงดงามมากดีมากช่างตัดเสื้อจะมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ไหมเจ้ายังจะพูดว่าช่างตัดเสื้อโอ้อวดอยู่หรือเปล่าล่ะว่ายังไง
9: ขอประทานโทษด้วยฟาบาท
6: ข้าเคยสงสัยนะว่าคนคนนึงจะทำอะไรลับหลังคนอื่นเจ้าน่ะอิจฉาช่างตัดเสื้อสินะและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าทิ้งเขาให้อดตายอยู่ในป่า
9: ต้องฟาบาทท่านรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ
6: ข้าไปถึงราชาข้าต้องรู้ทุกสิ่งในเมืองนี้ข้าคอยติดตามช่างตัดเสื้อและสัตว์ในป่าก็บอกข้าทุกอย่างมันเป็นความจริงที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเจ้าน่ะชายที่ร้ายกาจและเห็นแก่ตัวมากนะช่างทำรองเท้าออกจากวังและอาณาจักรของข้าเดี๋ยวนี้เลย
9: ฟาบาท
7: ได้โปรดเถอะให้อภัยเขาด้วยฟาบาท
6: ข้ายกโทษให้เขาแล้วไม่งั้นคงจับขังคุกไปแล้วล่ะสำหรับการพยายามปล่อยเจ้าอดตายนะแต่เขาต้องมาอยู่ในอาณาจักรของข้าออกไปเดี๋ยวนี้เลยและเจ้าช่างตัดเสื้อข้าภูมิใจมากที่มีพลเมืองอย่างเจ้าในอาณาจักรข้าเจ้าจะอยู่ที่นี่อย่างหรูหราและสบายจนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย
5: นั่นเป็นเพราะสิ่งดีๆที่เขาทำช่างตัดเสื้ออาศัยอยู่ยังมีความสุขและได้รับความเคารพในชีวิตที่เหลือของเขาช่างทำรองเท้าถูกในประเทศออกจากเมืองและไม่มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับเขาอีกเลย
3: ค่ะกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายนะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าเดินทางกันอย่างไรนะคะเพราะว่าประเทศไทยอาจจะมีฝนลดลงแต่ว่าอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณของประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขณะที่มรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะเดินทางกันอย่างไรนะคะทางภาคเหนือก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะฝนอาจจะตกสะสมนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือไม่ก็น้ำล้นตลิ่งค่ะเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าทางภาคใต้ก็มีฝนคลื่นเหมือนปกติด้วยค่ะก็คร่าวๆอีกสักนิดนึงนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะเรือด่วนเจ้าพระยาเขาบอกมีการปรับลดราคาลง1บาทนะคะเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดนะคะเป็นผู้ที่ให้บริการนะคะสายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดจนถึงท่าเรือวัดสิงห์ขอนนะคะบอกว่าตั้งแต่เมื่อวันที่17เนื่องจากว่าราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมีการปรับลดราคาลงก็จะประกอบไปด้วยเรือธงส้มนะคะเส้นทางนนทบุรีวัดสิงห์ขอนจาก18ก็เหลือ17บาทลดลง1บาทนะคะแล้วก็เรือของธงสีส้มค่ะเส้นทางนนทบุรีสาทร23หรือ22บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีก็16บาทหรือ15บาทเส้นทางจากนนทบุรีสาทรนะคะ23ก็หรือ22บาทค่ะส่วนทางเส้นทางปากเกร็ดสาทรนะคะ35บาทก็ลดลง1บาทหรือ34ส่วนในด้านของเรือธงแดงปรับอากาศจากนนทบุรีสาทร32บาทเหลือ31บาทนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะว่าถ้าน้ำมันลดลงก็จะมีการปรับลดลงอีกนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่า หลายคนก็ใช้ในด้านของการเดินทางเดินเรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเดินทางกันยายก็ระมัดระวังในด้านของหรือว่ามีคลื่นอะไรตรงนี้อยู่ด้วยนะคะมีเสื้อชูชีพหรืออะไรแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าอาจจะมีฝนกันอยู่นะคะส่วนในด้านของช็อปตรงนี้นะคะใครที่นะคะไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ก็เลือกซื้อสินค้าก็บอกว่าก็มีในด้านของสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษค่ะก็มีการจัดการทุกวันศุกร์นะคะสัปดาห์หน้าก็วันที่31กรกฎาคมนะคะส่วนในเดือนสิงหาคมก็วันที่14แล้วก็28ส่วนเดือนกันยายนค่ะวันที่11แล้วก็วันที่25กันยายนในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูนะคะว่าสินค้าจะเป็นอย่างไรนะคะก็เรียกว่าอะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก็เรียกว่ารวมด้วยช่วยกันคือรัฐช่วยเราก็สามารถที่จะซื้อสินค้าในราคาประหยัดกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแล้วค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะพ่อกลับบ้านสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขส

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์และมีรายงานเรือสินค้าติดธงไทยถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี้
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก่ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมเพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569มิเช่นนั้นอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์สำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมต่อกันที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างอิงสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านว่ามีเรือสินค้าติดธงไทยถูกกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC โจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ1ลำเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและพยายามแล่นผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังร้อนระอุกองทัพสหรัฐยกระดับและขยายขอบเขตการโจมตีจากพื้นที่ทางตอนใต้ไปยังตอนกลางของอิหร่านขณะที่ปฏิบัติการทิ้งระเบิดปูพรมยังคงดำเนินต่อเนื่องเป็นคืนที่7ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมัน2ลำหลังแล่นผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่กองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องรวมถึงที่คูเวตซึ่งทางกองทัพคูเวตเปิดเผยว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหลายนายส่วนสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นกว่า880จุดในแคนาดาที่ส่งกลุ่มควันหนาพิษลอยข้ามพรมแดนเข้ามาปกคลุมในหลายรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐนั้นล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ต่อแคนาดา

0: ชัยรายงาน
1: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
6: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่10คลิปวิดีโออะไรเนี่ยมาอีกแล้วข่าวดารากับคลิปวิดีโอทำไมมีบ่อยจังอ่ะมันถ่ายง่ายนักตั้งไงคลิปวิดีโอเนี่ย
2: ก็ง่ายนะสิครับพี่หมอนแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้แล้วจะถ่ายเก็บไว้หรือว่าส่งให้ใครถ่ายปุ๊บส่งปั๊บอย่างที่เห็นในโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆไงล่ะพี่เด็กสมัยเนี้ยเขาถึงขนาดถ่ายภาพโป๊ไว้แล้วส่งแลกกันดูด้วยนะ
1: ตายใครนะช่างเป็นคนต้นคิดคลิปวิดีโอพวกเนี้ยแย่ ที่สุดเลยทำลายเด็กทำลายชาติชัด
2: ๆคนพัฒนาเทคโนโลยีเขาก็คิดให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่แต่คนที่เอามาใช้อ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์เองต่างหากโดยเฉพาะพวกที่คิดจะใช้ความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นให้เป็นประโยชน์น่าเป็นห่วงเด็กๆจะเสียคนเสียอนาคตเพราะโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
1: ข้อมูลจากหนังสือสื่อลามกบอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันนอกจากจะนิยมแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอกันดูแล้วยังมีการแข่งขันถ่ายคลิปวิดีโอที่ลอดผลและล่อแหลมมากขึ้นบางรายถึงกับทำธุรกิจซื้อขายคลิปวิดีโอโป๊กันเลยเนื่องจากสามารถถ่ายได้ง่ายและส่งให้กันก็ง่ายไม่มีกฎหมายใดๆที่ควบคุมได้อย่างชัดเจนที่น่าเป็นห่วงคือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจก้าวเข้าสู่วงจรการขายบริการทางเพศในที่สุดปัจจุบันการส่งผ่านคลิปวิดีโอกลายมาเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและกำลังจะเติบโตไปเป็นธุรกิจบริการเว็บโป๊เปลือยผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทในปี 2551 และเชื่อกันว่าจะมีเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้ทั้งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ
3: ตายแล้วฉันแค่วิ่งตามคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตฉันก็มึนแล้วนี่ยังต้องมาวิ่งตามโทรศัพท์มือถืออีกเหรอเนี่ย
2: ก็แน่ละครับพี่หน้าที่อันทรงเกียรติของพ่อแม่ละรักลูกอ่ะแล้วก็ต้องวิ่ง
1: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนหน่อไม้ปี๊ปรับกรดปลอดภัยไร้สารโบทูลินัม
2: อ้าวหมวยมาซื้ออะไรเนี่ย
3: ซื้อหน่อไม้ปี๊บน่ะไก่พอรู้ไหมว่าจะเลือกยังไง
2: หน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยต้องปรับกรดมีรสเปรี้ยวปี๊บที่ใส่หน่อไม้ก็ต้องไม่บุบไม่มีรอยไหม้ฝาต้องไม่บัดกรีตะกัวมีฉลากบอกสถานที่ที่ผลิตวันเดือนปีหมดอายุมีเลข13หลักอยู่ในกรอบเครื่องหมายอย.ด้วยนะอ้อแล้วที่สำคัญต้องมีป้ายบอกว่าเป็นหน่อไม้ปี๊บปรับกรดเพราะไม่มีสารโบทูลินัม
3: ที่เป็นสารพิษทำให้คนกินแล้วตายตามที่เป็นข่าวใช่ไหมอ่ะ
2: ใช่แล้วล่ะนั่นไงร้านนั้นน่ะเขามีป้ายบอกนะว่าจำหน่ายหน่อไม้ปี๊บปรับกรดพี่ว่าได้ไปซื้อเธอเดี๋ยวหมาม้าจะคอยนาน
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก www.oyor.com
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคาดสามารถเปิดการจราจรบางส่วนแยกวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกได้ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด์
2: ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์

0: ดรหัสเหลือ2ครั้ง
1: ฮีโร่เซฟเวิลด
0: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆไ
1: วฮีโร่เซฟ
2: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
6: สิริพงษ์เผยสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงแยกวงเวียนใหญ่โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสั่งเฝ้าระวังเพิ่มเติมต่ออีก2วันคาดจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในเช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม69ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าได้รับรายงานจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันการซุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสถานการณ์ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดินว่าอาจจะสามารถเปิดจราจรบางส่วนให้ใช้งานได้เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการซ่อมแซมและเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนอย่างไรก็ตามกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรบางส่วนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดจราจรบางส่วนได้ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการสัญจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: รักที่สุดในจักรวาล นิทรรศการฮิวใจที่จะพาเราไปค้นพบนิยามของความรักที่อาจเปลี่ยนมุมมองความรักของทุกคนไปตลอดกาลติดตามได้ในจิจะพาเที่ยวกับคุณอิคณินบุญประเสริฐค่ะ
8: หากคุณกำลังมองหากิจกรรมในกรุงเทพที่ให้ทั้งความสวยงามความเพลิดเพลินและชวนตั้งคำถามกับหัวใจของตัวเองถึงนิยามที่แท้จริงของความรักนิทรรศการ Love in the Universe รักที่สุดในจักรวาลคืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนิทรรศการ Immersive Love Experience แห่งนี้นะครับจะเป็นการเดินชมงานศิลปะให้กลายเป็นการเดินทางสำรวจความหมายของความรักผ่านแสงสีเสียงและ Interactive Experience ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในทุกช่วงของการเดินทางตลอด5โซนของนิทรรศการผู้เข้าชมจะค่อยๆสำรวจความสัมพันธ์ในแต่ละมิติก่อนจะค่อยๆเดินมาถึงคำถามสำคัญที่ว่าเราได้รักตัวเองมากพอแล้วหรือยังหนึ่งในโซนที่น่าประทับใจนั่นก็คือ Love Yourself Like Sunshine ที่ชวนให้ตระหนักว่าการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวแต่คือพลังที่หล่อเลี้ยงให้เราพร้อมมอบความรักให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มหัวใจขณะที่ส่วน Orbit of Love เปิดโอกาสให้เราได้จัดเรียงจักรวาลแห่งความรักของตัวเองใหม่โดยให้ตัวเราเป็นศูนย์กลางเพื่อค้นหาความสมดุลระหว่างการดูแลคนอื่นกับการดูแลตัวเองจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าหากคุณกำลังมองหาสถานที่ฮิวใจในช่วงนี้ลองแวะไปสำรวจจักรวาลแห่งความรักที่ Love in the Universe รักที่สุดในจักรวาลที่ RCB Galleria 5ชั้น3 River City Bangkok ตั้งแต่วันนี้จนถึง2สิงหาคมแล้วคุณอาจค้นพบว่าความรักที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยแต่เริ่มต้นจากการมอบความรักให้กับตัวเองก็ได้นะครับ
9: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็

0: สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามน่ามองน่าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากจะเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

0: อยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
1: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียมั้งบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
3: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู่
2: แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
3: นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
2: พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
4: เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
2: พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
5: ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส
6: 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: อาเจ๊กุหลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดไหมอ่ะโอ้โหขายรีบขายรีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิร้านใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องถามน้องก็ได้น้องไงมาแล้วมาแล้ว
2: น้องจอดก่อนเลย
3: ลาใจสับโยเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ให้เปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอ่ะอานง
3: ก็ไอ้พุทธไง
1: ไหนว่ามันเป็นเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวตอนเข้าไปบำบัดเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับไปอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ล้างยายอ้อยไล่ยังไง
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของที่ดีไม่เห็นจะแนะนำคนแก่เองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดออดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงกระคงกันแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รักโอกาสลี
3: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
1: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
5: เหรอเรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพเรือยืนยันเรือที่ปรากฏในข่าวถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่เรือสินค้าสัญชาติไทยและสลดเพลิงไหม้บ้านย่านสำเรสามีภรรยาสำลักควันเสียชีวิตพร้อมแมวในกรงอีกหลายสิบตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: มาค่ะต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกเธ
3: อกองทัพเรือตรวจสอบแล้วยืนยันเรือสินค้าที่ปรากฏในข่าวถูกโจมตีไม่ใช่เรือสัญชาติไทยโดยเรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังคงปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ในบริเวณอ่าวโอมานจนทำให้เกิดกังวลว่าอาจจะเป็นเรือสัญชาติไทยนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ Vessel Traffic Service กรมเจ้าท่าพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีจำนวน1ลำโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติกองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: เมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำเรย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเรย์เขตธนบุรีกทม.จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยตลาดพลูและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นเหตุเกิดบริเวณชั้นที่1เจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาไม่นานเพลิงสงบแต่เมื่อเข้าตรวจสอบภายในห้องบริเวณชั้นที่2พบผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายและหญิงสูงอายุนอกจากนี้ยังพบซากแมวตายกว่า30ตัวในกรงเลี้ยงโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งอาคารและสามารถช่วยแมวลงมาได้อีกรวม13ตัวซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดต่อไปการจับมือผู้นำชุมชนลงแรงสร้างและต่อเติมบ้านพักให้หญิงยากไร้เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นอีกภารกิจที่สำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ความสุขที่ได้มีบ้านที่มั่นคงโดยกำลังพลชุดช่างและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ได้ร่วมกับผู้นำท้องที่สละแรงกายแรงใจเข้าช่วยเหลือสร้างและต่อเติมบ้านพักอาศัยให้กับนางสาวสีตีมีเนาะแต่เมาะซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ณบ้านดาหงตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสการระดมแรงสร้างบ้านในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยแล้วยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับคนในชุมชนตอกย้ำความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนภายใต้แนวคิดที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีก

0: ไรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าพ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟก่อนแม
1: ่ดีเหมือนกันแต่เอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู้น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรับตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่เอาแล้วคงจิกยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแต่นี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเช็คหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังวังเอาแต่นิ่งทาคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งทาเลยยัดเดือดเดือดปาดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: โอ้ว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุลักไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งทาเขาไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งทาแน่ๆ
2: ว้ายกระมังสังโคใหญ่จะฟาดกระมังใส่อักแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งทาบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: แกถุย
2: โอ้ว่าผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษโทษก็กาแฟแปะนะสิเย็นชื่อยังกับน้ำล้างกระมังโอ้ยขาหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอักกาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตำสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังแล้วว่าอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ็ดดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดหน้าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้ว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานยาเสพติดยึดยาบ้า 7,700,000 เม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สำนักงานกสทช.เผยผลการประชุมล่าสุดมีมติอนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในระบบป้องกันและตรวจสอบอากาศยานไร้คนขับหรือแอนตี้โดรนในการดูแลความปลอดภัยรอบบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกงยังมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกรวมจำนวน29คลื่นความถี่ทั้งระบบ FM และAM ตามคำขอก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาตโดยให้กองทัพบกดำเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ออกอากาศให้แล้วเสร็จภายใน30วันรวมถึงได้อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับระบบ IoT เพื่อใช้สำหรับบริการภายในโครงข่ายและบริการเชื่อมต่อทั่วไปอีกด้วยครับทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อการบริหารทรัพยากรคลื่นความถี่และเลขหมายโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดต่อทุกภาคส่วนต่อไปครับ
5: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้า 7,780,000 เม็ดคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
7: หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่2กับกลุ่มคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศบริเวณช่องทางแนวชายแดนบ้านแกน้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากทหารชุดลาดตระเวนได้ตรวจสอบพบกลุ่มคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนประมาณ30คนเดินเท้าสะพายเป้กระสอบฟางดัดแปลงข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยและได้เกิดการยิงปะทะกับทหารชุดลาดตระเวนนานประมาณ5นาทีจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุไม่พบศพผู้เสียชีวิตแต่พบเป้กระสอบฟางดัดแปลงตกกระจายอยู่กลางป่าจำนวน37เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 7,780,000 เม็ดทางหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพจึงลำเลียงยาบ้าทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาวายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
3: ด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูญสกัดรถกระบะ5คันลอบขนน้ำมันดีเซลรวม 10,000 ลิตรในพื้นที่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากเตรียมส่งไปเมียนมาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: หน่วยเฉพาะกิจราชบุรีโดยหมวดปืนเล็กที่3กองร้อยทหารราบที่1422ฐานปฏิบัติการบ้านเปิงเครื่องอำเภออุ้มผางจังหวัดตากได้มีการจัดกำลังพลทำการซุ่มตรวจพบรถยนต์กระบะจำนวน5คันลักลอบขนน้ำมันดีเซลไปยังประเทศเมียนมาโดยบรรทุกน้ำมันดีเซลคันละ 2,000 ลิตรรวมจำนวน 10,000 ลิตรคิดเป็นเงินจำนวน 380,000 บาทซึ่งคนขับรถกระบะทั้ง5คันให้การรับสารภาพว่าจะทำการขนน้ำมันจากตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากไปยังฝั่งเมียนมาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบขนน้ำมันดังกล่าวซึ่งได้รับค่าจ้างขนน้ำมันจำนวน 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จะมีการทำการตรวจยึดส ุขดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปทุนสุขแว่นรายงานจากจุบัตตาครับ
3: เพศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
9: สถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียดสหรัฐเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องรวมทั้งใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาครวมถึงโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะกลับเข้าสู่การเจรจาอิสราเอลประกาศยุบสภาเตรียมจัดการเลือกตั้งวันที่27ตุลาคมนี้ปิดฉากการทำงานของรัฐบาลผสมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเกิดดินถล่มครั้งใหญ่ทับบ้านเรือนชุมชนริมแม่น้ำอู่เจียงในนครฉงชิ่งของจีนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายขณะที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในบังคลาเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า50คนส่วนควันไฟป่ารุนแรงในแคนาดาส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนในประเทศและควันพิษยังลอยปกคลุมหลายรัฐของสหรัฐจนต้องประกาศเตือนคุณภาพอากาศรัฐสภาญี่ปุ่นเห็นชอบร่างกฎหมายปรับแก้กฎหมายราชสำนักในรอบเกือบ80ปีเพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกราชวงศ์ที่มีจำนวนลดลงสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
10: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและ

0: ้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไป
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวใกล้ซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเวลาสักประมาณ 23:50 นของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะสร้างความสูญเสียให้กับหลายๆท่านนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่ประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกๆท่านเลยค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปนะคะตามที่เราจะได้เห็นตามสื่อต่างๆค่ะที่ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปดูสถานที่ที่เกิดเหตุนะคะท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เร่งดำเนินการอย่างละเอียดโดยเร็วไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองนะคะได้มีการแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินแจ้งช่องทางติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและทรัพย์สินที่สูญหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้จากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0634011355 0634011355ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาดูที่เรื่องของการเยียวยากันบ้างนะคะการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางด้านของนายไตรยฤทธิ์เตมะหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ได้กล่าวนะคะว่าหากผลการสอบสวนพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นเช่นความประมาทของผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เสียหายและทายาทของผู้เสียชีวิตสามารถขอรับการเยียวยาตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 300,000 บาทซึ่งเป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มจากเดิม 200,000 บาทค่ะในส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายได้แก่ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทรวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพซึ่งจะคำนวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพื้นที่และจำนวนวันที่ไม่สามารถทำงานได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจวงเงินไม่เกิน 50,000 บาททั้งนี้เงินจำนวนเงินช่วยเหลือเนี่ยก็จะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นรายกรณีนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะที่ฉันก็อยากจะมาแชร์วิธีค่ะการเอาตัวรอด7วิธีนะคะจากเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสถานการณ์อัคคีภัยนั่นเองค่ะนั่นก็คือลำดับแรกเลยนะคะการตั้งสติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งสติรีบหาทางออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดนะคะเมื่อออกจากอาคารแล้วก็ไม่ควรที่จะกลับเข้าไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าไปเอาสิ่งของนั่นเองค่ะลำดับที่2การสูดดมควันค่ะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะปิดปากและจมูกเพื่อลดการสูดดมควันพิษพยายามก้มต่ำหรือว่าคลานเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยจะลอยอยู่บริเวณที่ต่ำจากนั้นรีบหาทางออกมาจากที่เกิดเหตุค่ะ วิธีที่3นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ควรใช้บันไดหนีไฟแทนวิธีที่4หยุดล้มกลิ้งหากเสื้อผ้าติดไฟนั่นก็คือให้รีบถอดเสื้อผ้าค่ะหรือว่าใช้วิธีนอนราบไปกับพื้นแล้วก็กลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับนะคะอย่าวิ่งเพราะว่าไฟเนี่ยจะลุกลามเร็วขึ้นวิธีที่6ใช้ถังดับเพลิงในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้เพียงเล็กน้อยค่ะให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นก่อนวิธีที่7แตะคลำลูกบิดก่อนเปิดประตูซึ่งถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้ข้างนอกแล้วก็ติดอยู่ในห้องเนี่ยก่อนออกจากห้องให้ใช้มือนะคะสัมผัสผนังหรือว่าลูกบิดประตูหากมีความร้อนสูงก็ไม่ควรที่จะเปิดประตูออกไปเพราะว่าจะทำให้เปลวไฟเนี่ยพุ่งใส่ได้ค่ะและวิธีสุดท้ายวิธีที่7นั่นก็คือไม่หนีไปที่ห้องน้ำเพราะว่าทางห้องน้ำเนี่ยมักถูกวางผังไว้ในด้านในของอาคารทำให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ยากซึ่งอาจจะทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเราต้องตั้งสติให้ได้ไวที่สุดเมื่อเกิดเหตุนั่นเองค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะในช่วงเดือนสิ้นเดือนนี้นะคะเราก็จะมีวันสำคัญนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569หลายส่วนหลายหน่วยงานค่ะได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณไปเริ่มที่กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะซึ่งก็จะมีการจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมในส่วนกลางเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของภูมิภาคจัดพร้อมกันนะคะที่ศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งโดยจะมีกำหนดเปิดโครงการค่ะในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีรวมเป็นผู้ให้สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่และร่วมกันเติมพลังแห่งความหวังให้แก่ผู้ป่วยเจ็บทั่วประเทศรวมถึงเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลและสภากาชาดไทยค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่กองทัพบกได้จัดขึ้นต่อกันที่กิจกรรมของรัฐบาลกันบ้างในฝากฝั่งของรัฐบาลนะคะก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครภายในงานและพื้นที่เกี่ยวเนื่องนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมแห่งความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถึง12กิจกรรมหลักด้วยกันค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมทางศาสนานะคะกิจกรรมแรกพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยเป็นการร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน75รูปจาก3สายคลองด้วยกันค่ะรวมทั้งสิ้น225รูปนะคะจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบจำนวน40วัดค่ะกิจกรรมที่2เป็นการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่นะคะเป็นในลักษณะของการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานที่วัดริมคลองทั้ง40วัดพร้อมการรวมพลังของหน่วยงานและประชาชนใน4จังหวัดค่ะที่จะมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบและกิจกรรมที่3นะคะพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นโดยเป็นการร่วมกันสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ ในส่วนของกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะกิจกรรมแรกเป็นการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตค่ะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การปลูกต้นไม้โดยชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ก็จะร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะรวมจำนวน 7,575 ต้นด้วยกันนะคะและกิจกรรมที่3ค่ะเป็นการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมเกาะคลองขออภัยค่ะริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและก็คนเร่ร่อนริมคลองหลอดนั่นเองค่ะต่อกันที่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะคะเริ่มกันที่กิจกรรมถนนคนเดิน2ฝั่งคลองก็จะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศวิถีชุมชนที่คลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและเขตป้อมปราบนั่นเองค่ะกิจกรรมจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นะคะต่อกันที่การประกวดวาดภาพภาพวาดฝาผนังเป็นภาพวาดสตรีทอาร์ตนะคะซึ่งจะเป็นการชมผลงานการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตจำนวน75ภาพที่บริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคโดยจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2569ค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะในวันหยุดนี้ค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยากจะไปถ่ายภาพเนี่ยก็สามารถไปถ่ายได้นะคะที่สถานที่ที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ไปถ่ายกันได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการจัดการประกวดภาพวาดฝาผนังหรือว่าภาพวาดสตรีทอาร์ตเนี่ยไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569นี้เลยนะคะก็ยังมีเวลาค่ะไปร่วมชื่นชมไปชมผลงานการประกวดภาพวาดกันนะคะและกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดเป็นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยจะมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนด้วยกันนะคะตลอดระยะเวลาการจัดงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติค่ะรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารม้าและนักแสดงชั้นนำและสุดท้ายเลยนะคะเป็นกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะก็เชิญชวนร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวกันได้นะคะเพื่อที่จะร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะและก่อนที่จะพักช่วงแรกนะคะก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยไปแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจกับสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยค่ะที่ได้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2569ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์นะคะซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกในเพียง6องค์กรทั่วประเทศด้วยกันนะคะและสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน6องค์กรต้นแบบที่อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างโดดเด่นเลยค่ะสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้นะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านมนุษยธรรมและงานอาสาสมัครค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้ไร้สัญชาติผู้พ้นโทษและผู้ติดเชื้อ HIV ผ่านโครงการและกิจกรรมที่สร้างโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและหัวใจของอาสาสมัครกาชาดทุกคนนะคะที่ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมไทยค่ะก็ขอขอบคุณอาสาสมัครกาชาดบุคลากรและทุกภาคีเครือข่ายนะคะที่ร่วมกันสานต่อภารกิจแห่งการให้เพื่อสร้างสังคมให้โอกาส ความเท่าเทียมแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างยั่งยืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกของเราค่ะต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะก็พูดคุยกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะช่วงแรกไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: รู้ไหมคะป่าชายแลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกถึง4เท่าเลยนะคะป่าชายแลนถูกเรียกว่าบลูคาร์บอนเพราะช่วยดูดซับคาร์บอนจากอากาศได้อย่างมหาศาลค่ะ
3: รากโกงกางที่แข็งแรงและแผ่กว้างช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดินได้นานหลายร้อยปีเลยนะคะ
2: ดินเลนมีออกซิเจนน้อยซากพืชจึงย่อยสลายช้าทำให้คาร์บอนถูกเก็บไว้เหมือนห้องนิรภัยธรรมชาติเลยค่ะต้นโกงกางเติบโตตลอดเวลายิ่งโตก็ยิ่งดูดซับคาร์บอนจากอากาศได้มากขึ้นค่ะรากโกงกางยังช่วยดักตะกอนและซากสิ่งมีชีวิตทำให้คาร์บอนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะเมื่อรวมคาร์บอนในดินและรากป่าชายแลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากถึง4เท่าเมื่อเทียบกับป่าบกต้นโกงกางคือผู้ช่วยลดโลกร้อนของโลกเรามาร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่ออนาคตที่สดใสของทุกคนกันนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้ในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้โดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องปัญหาหนี้สินเชื่อว่าหลายๆคนคงประสบปัญหาอย่างเดียวกันตอนจะกู้ก็มาขอร้องเราให้ช่วยค้ำประกันให้ซะดิบดีพอเจ้าหนี้มาทวงเท่านั้นแหละกลับหายเข้ากลีบเมฆอ้าวแล้วเราในฐานะผู้ค้ำประกันจะทำอย่างไรวันนี้ปิ่นนำเรื่องสิทธิและข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันมาฝากกันค่ะอย่างที่รู้กันค่ะว่าการค้ำประกันคือการที่บุคคลภายนอกทำสัญญาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายตรงนี้ขอย้ำคำว่าเมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิของผู้ค้ำประกันหนึ่งเลยก็คือสิทธิเกี่ยงขอให้ลูกหนี้จ่ายหนี้ก่อนหมายความว่าผู้ค้ำประกันจะต้องจ่ายหนี้ก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ไปเรียกเอากับลูกหนี้ทุกวิถีทางแล้วลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายผู้ค้ำยังไม่ต้องรีบไปจ่ายนะคะทำเพียงรับทราบพอแล้วบอกไปว่าให้ไปทวงกับลูกหนี้ก่อนต้องไปฟ้องบังคับเอากับลูกหนี้ก่อนถ้ามีทรัพย์ของลูกหนี้ถือไว้เป็นประกันก็ต้องบังคับเอาจากทรัพย์นั้นก่อนจะมาทวงกับผู้ค้ำเลยไม่ได้ยกเว้นในกรณีลูกหนี้ล้มละลายเจ้าหนี้ถึงจะมีสิทธิ์เรียกผู้ค้ำได้เลยค่ะ 2. แม้เจ้าหนี้จะอ้างว่าไปทวงเอากับลูกหนี้แล้วไม่ได้ก็เลยมาทวงกับผู้ค้ำแทนสเต็ปถัดไปผู้ค้ำเองก็มีสิทธิ์ที่2คือสิทธิ์พิสูจน์ว่าลูกหนี้มีทางอื่นที่จะจ่ายหนี้ได้และการบังคับให้ลูกหนี้จ่ายนั้นไม่ยากก็คือช่วยชี้เป้าให้เจ้าหนี้ทราบว่าเอากับลูกหนี้ก่อนนะเขามีทางจ่ายค่ะอย่ามาเอาอะไรกับผู้ค้ำเลย 3. คือสิทธิ์ที่ไม่ต้องจ่ายหนี้ก่อนถึงเวลากำหนดตราบใดที่หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ยังไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ถ้าเจ้าหนี้เห็นว่าเรารวยมาเนียนทวงผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องไปใจดีจ่ายก่อนนะคะต่อไปเรามาดูข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันกันค่ะว่าผู้ค้ำประกันสามารถปฏิเสธความรับผิดในเรื่องใดได้บ้าง 1. ข้อต่อสู้จากตัวสัญญาเราต้องมาดูว่าในเนื้อหาของสัญญามีลักษณะเป็นการค้ำประกันหรือไม่ทำถูกต้องตามแบบหรือไม่โดยกฎหมายกำหนดว่าสัญญาค้ำประกันถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญเจ้าหนี้ก็จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือต่อสู้ว่าหนี้ประธานนั้นไม่สมบูรณ์เพราะกฎหมายกำหนดว่าค้ำประกันจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์คำว่าหนี้ประธานในที่นี้ก็คือหนี้หลักที่เราไปค้ำประกันเช่นหนี้กู้ยืมเงินหนี้เช่าซื้อรถยนต์ดังนั้นถ้าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์การค้ำประกันก็เป็นอันตกไปค่ะ2. ข้อต่อสู้เรื่องการรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกฎหมายห้ามไม่ให้ทำข้อตกลงที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมถ้าฝืนทำข้อตกลงเช่นนั้นตกเป็นโมฆะเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ค้ำประกันเกินไปผู้ค้ำประกันไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้นเป็นเพียงคนที่ต้องมาช่วยจ่ายหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายเท่านั้นเอง 3. ข้อต่อสู้เรื่องการส่งหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำวิธีการบอกกล่าวทวงหนี้ผู้ค้ำมีกำหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นก็ ก็ไม่เกิดสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำหรือถ้าทำแต่ไม่ได้ส่งภายใน60วันเกิดสิทธิ์ฟ้องก็จริงแต่ผู้ค้ำจะหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นหลัง60วัน4ข้อต่อสู้ว่าเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้กฎหมายกำหนดว่าการค้ำประกันหนี้ที่จะต้องจ่ายตามกำหนดเวลาแน่นอนถ้าเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้เช่นปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาการจ่ายหนี้ให้ลูกหนี้ผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดแต่ก็มีข้อยกเว้นค่ะว่าถ้าผู้ค้ำประกันตกลงด้วยในเวลาที่ผ่อนผู้ค้ำก็จะไม่หลุดพ้นจากความรับผิดเพราะถือว่าผู้ค้ำยินยอมและรับทราบการผ่อนเวลาแล้ว5ข้อต่อสู้ของตัวลูกหนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ค้ำประกันสามารถยกข้อต่อสู้ทั้งหลายที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้เช่นหนี้ประธานไม่สมบูรณ์ตกเป็นโมฆะหรือโมคิยะหรือคดีขาดอายุความแล้วนอกจากนี้ยังมีข้อต่อสู้อื่นๆเช่นสัญญาลงลายมือชื่อปลอมไม่ได้ลงลายมือชื่อในฐานะส่วนตัวไม่มีเจตนาทำสัญญาค้ำประกันเป็นต้นอย่างไรก็ตามถ้าผู้ค้ำประกันได้จ่ายหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วย่อมมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ในเงินต้นดอกเบี้ยพร้อมทั้งรับช่วงสิทธิ์อื่นของเจ้าหนี้ที่มีเหนือลูกหนี้ด้วยหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังคงจะได้รับสาระดีๆเข้าใจสิทธิ์และมีแนวทางเอาตัวรอดจากการถูกฟ้องในฐานะผู้ค้ำประกันกันนะคะเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้สุดแต่อย่าหลุดขอบกฎหมายแล้วพบกันในอีพีหน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับสิทธิและข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันที่พันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็หน่อยนะคะอยากทราบหรือว่ามีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ข้อความมาทางเพจ Facebook Army Radio มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโดยผู้พันปิ่นค่ะก็จะมาไขข้อสงสัยที่ท่านอินบ็อกซ์นะคะมาพูดคุยกันในรายการค่ะเรื่องของกฎหมายก็จบไปแล้วต่อไปค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างนะคะโดยทุกปีเนี่ยพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีต้องเผชิญกับบทบาททุ่งรับน้ำเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจแต่กลับต้องแบกรับความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรและรายได้ขณะที่การเยียวยาในบางกรณีเนี่ยยังไม่สะท้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะล่าสุดทางด้านของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเกิดเป็นสุพรรณบุรีแซนด์บ็อกซ์โมเดลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อความเป็นธรรมและความยั่งยืน3แนวทางสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือแนวทางแรกผังน้ำคู่ผังเมืองเป็นการวางแผนการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบน้ำลดผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเป็นระบบค่ะSOPS เป็นการเปิดปิดประตูน้ำนั่นก็คือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพค่ะและก็แนวทางสุดท้ายแนวทางที่3เยียวยาที่เป็นธรรมเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์การชดเชยสำหรับพื้นที่รับน้ำและผลักดันระบบประกันภัยพืชผลและปศุสัตว์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรจากต้นแบบที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีเป้าหมายขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการน้ำลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนี้นะคะหรือว่าท่านใดที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดที่ต้องเผชิญกับบทบาททุ่งรับน้ำก็สามารถที่จะนำแนวทาง3แนวทางนี้นะคะไปปรับใช้กันได้หรือจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและท่านใดพบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐก็สามารถติดต่อสายด่วนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่หมายเลข1676เน้นย้ำนะคะสายด่วนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน1676โทรฟรีทั่วประเทศค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะคะระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพัฒนาจิตใจสร้างสติและเติมเต็มความสงบในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่อาคาร คารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมก็สามารถที่จะไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่2ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกิจการและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลที่หมายเลขโทรศัพท์024417966 024417966ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะร่วมเจริญภาวนาสั่งสมบุญสร้างสติและเติมพลังใจเพื่อดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและความสงบในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ต้องการอยากจะเช็คประวัติอาชญากรรมของตนเองหรือว่าของบุคคลอื่นๆที่อยู่รอบข้างตัวเรานะคะก็อยากจะแนะนำค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเปิดให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการใช้เอกสารประกอบการสมัครงานการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการต่างๆโดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็สามารถเข้าไปใช้งานง่ายๆนะคะเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกนั่นก็คือกรอกคำร้องผ่านเว็บไซต์ขั้นตอนที่2ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือว่าเลเซอร์โค้ดนะคะด้านหลังบัตรประชาชนขั้นตอนที่3ค่ะชำระเงินออนไลน์ได้หลายช่องทางค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการรับผลทางอีเมลพร้อมดิจิทัลซิกเนเจอร์นะคะซึ่งมีความปลอดภัยและตรวจสอบได้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ในส่วนนี้สามารถรับผลทางอีเมลได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาสำหรับท่านใดที่ต้องการเอกสารฉบับจริงที่มีรายมือชื่อเจ้าหน้าที่สามารถเลือกรับด้วยตนเองที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลที่022051347ค่ะสอบถามเพิ่มเติมงานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลที่หมายเลขโทรศัพท์เน้นย้ำเลยนะคะ022051347สามารถเข้าไปเช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนะคะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเริ่ม15กรกฎาคมที่ผ่านมาก็หมดกังวลในเรื่องของการเดินทางค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจนครบาลบุกทลายผับลับย่านห้วยขวางปิดทึบไม่มีทางหนีไฟไม่เน้นขายเหล้าแต่เน้นขายยาเสพติดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ำจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
6: องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมบุกทลายผับลับย่านห้วยขวางเป็นอาคาร4ชั้นปิดทึบไม่มีทางหนีไฟรวบ11ผู้ต้องหายึดยาเสพติดหลายชนิดคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานปปส.กรุงเทพมหานครบุกเข้าตรวจค้นผับลับภายในอาคารพาณิชย์4ชั้นริมถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางหลังสืบทราบว่าเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าประจำโดยใช้ผ้าใบและรถยนต์ปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดหลายชนิดทั้งยาอี224เม็ดไอซ์กว่า51กรัมเคตามีน326กรัมโคเคนและพอทเครวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากรวมมูลค่าของกลางประมาณ300,000บาทพร้อม

0: ุมผู้ต้องหา11คนแบ่งเป็นเจ้าของร้านและพนักงานขายยาเสพติด2คนส่วนอีก9คนเป็นพนักงานและลูกค้าที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายโดยเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้ลูกค้าที่มาใช้บริการพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าสถานบริการแห่งนี้มีลักษณะอาคารปิดทึบมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้บริการอย่างมากเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับเจ้าของร้านทั้งครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง11คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายจัดหายาเสพติดต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: สุภมาศรับลูกมติกพช.ชี้สคบ.นำร่องคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ลั่นส่วนลดต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเจอทั้งจำทั้งปรับคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนว่ามาตรการดังกล่าวนั้นสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบ.เดินหน้ามาก่อนแล้วโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภาระใกล้ตัวโดยมติกพช.ครั้งนี้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกหรือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมไปถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ที่รับประโยชน์มากที่สุดคือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปขยายผลการตรวจสอบธุรกิจห้องเช่าไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศและให้จับตาเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้พร้อมมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าและรายงานผลอย่างใกล้ชิดรวมไปทั้งบูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทั่วทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับผลประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: หยุดการเผาก็เท่ากับช่วยลดมลพิษศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้เมืองไทยอากาศสะอาด
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวสิ

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

冰库。

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีน

0: ลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
1: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
0: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
1: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
0: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
1: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้ใช้อย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแล็บที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแล็บท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแล็บตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
0: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
2: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงการต่างประเทศย้ำเรือสินค้าที่ถูกโจมตีขณะผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่เรือไทยพร้อมขอบริษัทเดินเรือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเหตุสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
3: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่มีรายงานข่าวเมื่อคืนวันที่17กรกฎาคม2569โดยสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC โดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทางกองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงด้วยแล้วว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทางนี้เนื่องจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดขณะที่พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศแจ้งเตือนด้านความมั่นคงทางทะเลสำหรับพื้นที่อ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวโอมานกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการเดินเรือไทยอย่างต่อเนื่องทางนี้เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569กองทัพเรือได้มีหนังสือแจ้งไปยังสมาคมเจ้าของเรือไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการและเรือพาณิชย์ไทยรับทราบการประเมินระดับความเสี่ยงของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูงมากกองทัพเรือจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงหากไม่มีความจำเป็นพร้อมติดตามประกาศคำแนะนำจากหน่วยงานด้านการเดินเรือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กองทัพเรือได้กำหนดแนวทางการรายงานข้อมูลการประสานงานและการแจ้งเหตุผิดปกติของเรือไทยเมื่อเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินเรือซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เรือพาณิชย์ไทยรวมถึงกำลังพลประจำเรือ
6: ถ้าชอบน้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สอนหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่ออนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือน

0: างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
1: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
0: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
1: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
1: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกรรณิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
0: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
1: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจําและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทําให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 27 พฤศจิกายน 2515เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลั่นใดน้ำตาของข้าน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของข้าน้อยน้อ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแค่2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ร่วมมาติดตามค่ะ City Tales so get low all right okay through the city queen all right okay Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street all right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ที่นครฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาร่วมกิจกรรมพบหารือกับ140ผู้บริหารระดับสูงไทยซึ่งเป็นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่พบปะกับภาคเอกชนไทยพร้อมเผยว่าการเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลในครั้งนี้ถือเป็นทริปที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมใหม่นายกรัฐมนตรีย้ำความพร้อมของไทยว่ารัฐบาลมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือสร้างโอกาสให้กับภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลจึงขอเอกชนมีความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมและเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้ที่จะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางการลงทุนของเอกชนไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดให้แข็งแกร่งเติบโตไม่เพียงตลาดจีนแต่ยังรวมถึงตลาดทั่วโลกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ นครฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติได้แก่ความเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านโครงการ Thailand Fast Pass การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI และ Skill Bridgeและการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในผ่านการมีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านพลังงานและการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปิดท้ายที่กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรี

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
8: รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดสำหรับการจัดสอบรอบต่อไปเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคม2569แต่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้โดยแจ้งให้ผู้สมัครสอบรับทราบตั้งแต่เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะเลื่อนการสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน2569เพื่อทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนโดยก่อนหน้านี้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจและไม่ขัดข้องสำหรับความคืบหน้าการจัดสอบนั้นคาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมนี้จะมีความชัดเจนเรื่องระบบการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบประมาณ 7,000 คนหากผู้สมัครสอบรายใดไม่สะดวกเข้าสอบตามกำหนดใหม่หรือประสงค์จะไม่เข้าสอบสามารถแจ้งขอคืนค่าสมัครได้โดยกทม.จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปปิดท้ายที่โฆษกกองทัพบกแจ้งคืบหน้าเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดเก่าจังหวัดศรีสะเกษส่งทหารช่างหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเก็บกู้จนพื้นที่ปลอดภัยแล้วหลังพบทุ่นระเบิดเก่า PMN1 อีก19ทุ่นคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่กำลังพลทหารไทยเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการบริเวณแนวชายแดนอำเภอกันทารักจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่17กรกฎาคมเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังพลและยังไม่ได้สำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดประกอบกับเป็นพื้นที่ศึกษาลบเก่าที่ฝั่งกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์นานแล้วจึงมีทุ่นระเบิดตกค้างซึ่งระเบิดดังกล่าวเป็นชนิดเก่ากลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ยังคงทำให้กำลังพลบาดเจ็บล่าสุดกองทัพภาคที่2ได้ส่งหน่วยทหารช่างร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดตามมนตรีธรรมที่3เข้าปิดกั้นและตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 เพิ่มเติมอีก19ทุ่นและได้ทำการเก็บกู้

0: จนพื้นที่กลับมาปลอดภัยเรียบร้อยแล้วอันนี้โฆษกองทัพบกระบุว่าทางกองทัพที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจปรับปรุงฐานในทุกจุดให้เพิ่มมาตรการความระมัดระวังตรวจเช็คพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะจุดที่ยังไม่เคยมีการสำรวจเก็บกู้ระเบิดมาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำซ้อนวิทยาจันทราในงาน
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
9: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนนึงมองทิศทางถูกคนนึงมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
1: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: รัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
4: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: นายกรัฐมนตรีอนุทินเผยสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนอาสาเป็นกาวใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจงปมส่งรถถังให้กัมพูชายืนยันไม่กระทบความมั่นคงด้านจีนรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่โขงล้านช้างซึ่งเดิมไทยเป็นเจ้าภาพแต่เพื่อป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาจีนจึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแทนเพื่อให้การดำเนินงานเดินหน้าต่อไปได้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันกว่า 5,924 รายหลังตรวจพบผลคะแนนผิดปกติพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีเดิมทั้งหมดก่อนจะทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่จะสอบใหม่และคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้ามสว.สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงบุคลากร1คนหลังผลตรวจสอบพบหลักฐานมีมูลเพียงพอปมทุจริตสอบท้องถิ่นยันดำเนินการเด็ดขาดหากพบกระทำผิดกทม.ยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบพร้อมเดินหน้าสอบทุจริตต่อตั้งกรรมการสอบ17โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายขีดเส้นทราบผลภายใน30วันกทม.ยกระดับความปลอดภัยขั้นสุดงัดเช็คลิสต์มาตรฐานใหม่ตรวจลึกกว่าเดิมทั้งโครงสร้างอาคารระบบไฟถังดับเพลิงและทางหนีไฟสแกนทุกจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพเรือยืนยันเรือสินค้าไทยในอ่าวโอมานยังปลอดภัยหลังมีข่าวถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซย้ำไม่ใช่เรือสัญชาติไทยพร้อมขอบริษัทเดินเรือติดตามข่าวสารใกล้ชิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงขณะที่กองทัพเรือประกาศเตือนภัยความมั่นคงทางทะเลระดับสูงมากในช่องแคบฮอร์มุซย้ำเรือพาณิชย์ไทยเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์กระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงแยกวงเวียนใหญ่สถานการณ์โดยรวมคงที่ยังสั่งเฝ้าระวังต่ออีกด้านกทม.เตรียมเปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่6โมงเช้าพรุ่งนี้ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าอุโมงค์คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดปลัดมหาดไทยสนองข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศกำชับเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากพบข้อบกพร่องให้เร่งแก้ไขหากไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดเด็ดขาดและพบผู้ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้นสลดไฟไหม้บ้าน3ชั้นพบร่างชายหญิงสูงวัยนอนเสียชีวิต2รายซากแมวตายกว่า30ตัวในกรงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือรอด13ตัวเร่งสอบหาสาเหตุทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้า 7,780,000 เม็ด
4: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: Beautiful music, beautiful songs for you.
7: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
8: Beautiful Music
9: สนับสนุนโดย
10: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Frenzy ฝีมือการเป่าคลาริเนตของ Artichio เป็นงานประพันธ์ของ Alberto Dominguez Borras เพื่อให้เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Marimba ได้บรรเลงเพลงนี้ Marimba นี้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่คล้ายๆกับลานาดเลยนะครับแต่ว่าเป็นลานาดของฝรั่งเขาถ้าคุณผู้ฟังลองจินตนาการไปสมัยที่วง The Impossibleเล่นกันมีอาจารย์ประจินทรงเผ่าเนี่ยท่านจะเล่นเครื่องมือชนิดนี้บ่อยในเพลงของ The Impossible Alberto Dominguez Borras ท่านเป็นศิลปินชาวเม็กซิกันแต่งเพลงนี้เสร็จใส่คำร้องก็ได้ Ramon Armengol นักแสดงชื่อดังในยุคนั้นเป็นผู้ที่บันทึกเสียงเพลงนี้ไว้ก่อนเป็นคนแรกด้วยทำนองที่ไพเราะเพราะพริ้งเพลงนี้ก็กลายเป็นแจ๊สสแตนดาร์ดที่มีทั้งนักดนตรีนักร้องหลายร้อยคนเลยทีเดียวได้บันทึกเสียงเพลงนี้กันเอาไว้นะครับภาษาอังกฤษ

เคยอยู่บนอันดับหนึ่งของ Billboard Pop Chart ในเดือนธันวาคมของปีพ.ศ. 2483แล้วก็วนเวียนอยู่บนชาร์ตถึง13สัปดาห์ด้วยกันเวอร์ชันที่มีคำร้องนะครับก็มีศิลปินหลากหลายเลยที่นำเพลงนี้มาร้องตั้งแต่ Frank Sinatra, Julie London, Dave Brubeck, Jerry Mulligan, Natalie Cole, Ray Charles, Bing Crosby, Woody Herman และ Rosemary Clooney เป็นต้นเพลงถูกใช้ในซาวด์แทร็กในโฆษณาในซีรีส์อะไรต่างๆเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็คาดว่าก็จะใช้กันต่อไปในอนาคตคำว่า Frenzy เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Fancy หมายถึงความคลั่งไคล้ความหลงไหลหรือถ้าใช้ในบริบทของความรุนแรงก็อาจจะหมายถึงความบ้าคลั่งก็ได้นะครับแต่ในบริบทของเพลงนี้สะท้อนถึงอารมณ์รักและความเร่าร้อนในยุค1940สำหรับอาร์ติชัวร์เองเป็นลูกหลานของชาวยิวที่อพยพไปจากรัสเซียนะครับไปเกิดแล้วก็เติบโตที่นิวยอร์กคุณพ่อเป็นช่างตัดเสื้อแล้วก็เป็นช่างภาพคุณแม่เป็นยิวที่อพยพมาจากออสเตรียท่านเป็นนักเป่าแคริเนตเป็นวาทยากรเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเขียนที่โด่งดังที่สุดในยุค1930และ1940งานสร้างชื่อเสียงของท่านก็ตั้งแต่ Begin the Begin ที่ร่วมงานกับ Cole Porter เพลง Stardust และเพลง Moon Glow รวมทั้ง Frenzy เพลงนี้ด้วยนะครับท่านเป็นหนึ่งในนักเป่าคลาริเนตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคสวิงและก็เป็นผู้นำวงที่ได้รับความนิยมสูงสุดและก็ยังเป็นนายวงคนแรกผิวขาวที่กล้าจ้างศิลปินผิวสีอย่างบิลลี่ฮอลิเดย์ให้มาเป็นนักร้องร่วมทัวร์ในสหรัฐซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นการท้าทายการแบ่งแยกผิวสีและเชื้อชาติในยุคนั้นอย่างร้ายแรงแต่แฟนคลับก็ไม่ได้แอะเรื่องนี้เลยสักคำอาร์ติชอร์ท่านละสังขารไปแล้วเมื่อ22ปีที่แล้วอายุได้94ปีนี่คือเรื่องราวของเพลง Fantasy ผลงานของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อาร์ติชัวร์มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเราไปอ่านพระราชหัตถเลขาเขียนที่ลังกาเมืองสิงคันทะลงวันที่21เมษายนพ.ศ.116หรือพ.ศ.2439ตอนที่4ที่บรรยายถึงการแต่งตัวของผู้คนที่มาเฝ้ารับเสด็จบรรดาข้าราชการบุคคลสำคัญทั้งหลายที่ศรีลังกาอีกพวกหนึ่งใช้ผ้าตาโถงคล้ายสาโรงแต่พันอย่างเดียวกันไม่นุ่งกางเกงใส่เสื้อเชิ้ตมีคอบ้างไม่มีคอบ้างไม่ผูกคอใส่เสื้อแยกเกศฝรั่งเปิดคอใช้ดุมเม็ดเดียวอีกพวกหนึ่งนุ่งอย่างเดียวกันใส่เสื้อแขนสั้นแต่พวกแกนดี้นุ่งแต่ผ้าตัวเนื้ออยู่โดยมากหัวพวกแรกตัดผมพวกอื่นๆกล้าวมวยเสียบหวีกลั้นแล้วเท่านั้นเองรถไฟถึงไหนเยี่ยมหน้าต่างไม่ใคร่ได้ดูเป็นน้ำมันหมูหรืออะไรไม่ทราบผู้หญิงอยู่ข้างจะเป็นแหม่มละครพระอภัยมากทีเดียวลงไปก็ห่มผ้ากระบวนผิวแล้วเป็นก้นหม้อทั้งนั้นไม่มีใครเผลอว่าเราเป็นพวกเขามันว่าเราเป็นเจ๊กถึงมีคนคอยมองดูหางเปียชั้นก็มีเพราะคนเหล่านี้เห็นเจ๊กอาจทึ่งได้เหมือนกับที่ได้

0: เห็นเราเหมือนกัน
1: ในยุคนู้นนะครับเขาจะเรียกคนจีนว่าเจ๊กแล้วที่พูดถึงหางเปียเพราะว่าคนจีนในยุคนั้นยังอยู่ในช่วงของราชวงศ์ชิงคนจีนก็จะโกนศีรษะไปครึ่งหนึ่งเหมือนในหนังนะครับแล้วก็จะมีหางเปียในพระราชหัตถเลขายังได้พูดไว้ว่ากระบวนผิวแล้วเป็นก้นหม้อทั้งนั้นหมายถึงคนที่นั่นเขาผิวดำคนไทยผิวไม่ดำขนาดนั้นนะครับอีก3เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ศิลปินในตำนานอีกท่านหนึ่งคาร์เมนแมกเรย์คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้อพยพมาจากจาไมกามาเกิดและเติบโตที่นิวยอร์กคาร์เมนแมกเรย์จัดว่าเป็นศิลปินในแนวแจ๊สของอเมริกาที่จัดว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีอิทธิพลสำหรับการร้องในแนวแจ๊สของศตวรรษที่20เติบโตมากับผลงานดนตรีของลุยส์อาร์มสตรองดุกเอลลิงตันและก็มีบิลลี่ฮอลลิเดย์เป็นไอดอลวันนี้เราจะฟังเพลง Something to Live For งานประพันธ์ของบิลลี่สเตรย์ฮอร์นเป็นแจ๊สบัลลาดที่สะท้อนความหวยหาความรักและความหมายในชีวิตโดยใช้ถ้อยคำเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งถ่ายทอดความรู้สึกว่าทรัพย์สินหรือความสะดวกสบายเงินทองมากมายไม่เพียงพอหากขาดใครสักคนที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าบิลลี่สเตรย์ฮอร์นแต่งเพลงนี้เอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นประโยคเด็ดๆสำคัญของเพลงนี้ก็มีอย่าง I want something to live for someone to make my life an adventurous dream ฉันต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตนั้นดำเนินอยู่ใครสักคนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของฉันนั้นมันดูเหมือนการผจญภัยในความฝันคำที่น่าสนใจก็อย่างคำว่า to live for สิ่งที่ทำให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าAdventurous dream คือความฝันที่เต็มไปด้วยการผจญภัยใช้ได้จริงๆนะครับอย่าง Traveling gives me something to live for Adventurous สะกดด้วย A-D-V-E-N-T-U-R-O-U-S แล้วก็มีสำนวนที่น่าสนใจ Oh, what wouldn't I give for หมายถึงการแสดงความปรารถนาที่แรงกล้าWhy can't I have? เป็นประโยคคำถามในเชิงที่หวยหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอย่าง Why can't I have peace of mind? ทำไมฉันจะมีความสงบสุขทางใจบ้างไม่ได้สำหรับผู้ประพันธ์ Billy Strayhorn มีงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างมาบางส่วนก็เช่นเพลง Take the A Train ซึ่งเป็นเพลงประจำวงของ Duke Ellingtonเพลง Lush Life เพลง Chelsea Bridge A Flower Is A Love Something เพลงที่สองเป็นฝีมือของ Dizzy Gillespie กับเพลง Bebop และเพลงที่สาม Chloe Tommy Dorsey

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful. You're listening to Beautiful Music.
2: Music.คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz บ่ายเย็นวันเสาร์แบบนี้เราจะฟังเพลงในแนว Big Band Jazz กันนะครับหากคุณท่องล่องลอยมากับเพลงในแนว Big Band Jazz ที่ฟังสบายสบายคลายเครียดทุกบ่ายเย็นวันเสาร์ซึ่ง Beautiful Music ของเราก็มีเพลงให้คุณฟังในหลากหลายสไตล์ทุกๆวันที่ไม่ได้ซ้ำกันเลยนะครับอย่างวันพรุ่งนี้ Sunday Special เราก็ยังอยู่กับบุคคลที่เป็นบุคคลพิเศษเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เดมเชอรี่แบสซี่ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็อายุ89ปีแล้วนะครับศิลปินในตำนานของโลกวงการดนตรีจากสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นเพลงในแนว R&Bวันอังคารจะเป็นเพลงในแนว country music วันพุธจะเป็นเพลงป๊อปของทศวรรษที่1960และวันพฤหัสก็จะเป็นการเปิดเพลงตามใจตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังนะครับที่ส่งกันมารวมทั้งเราก็จะมาอ่านจดหมายที่แชร์ข้อมูลความคิดต่างๆนานาประสบการณ์การท่องเที่ยวการรับประทานอาหารการไปที่นู่นที่นี่แชร์ประสบการณ์ชีวิตหลากหลายด้านเขียนกันมาเลยครับส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมยังมีเสื้อฮูดแขนยาวสีดำลายกราฟิกมาทองคำอีก4ตัวนะครับที่จะมอบไปกับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาร่วมสนุกกันอีก4เพลงในแนว Big Band Jazz ที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับไปเริ่มกันด้วยเสียงของนักร้องในตำนานท่านนี้เอตตาเจมส์ผู้เป็นเจ้าของเพลงอมตะอย่าง At Last เพลง I'd Rather Go Blind และเพลง Tell Mama ตัวของเอตตาเจมส์เองเนี่ยนะครับท่านมีรางวัล Grammy Awards อยู่ในมือถึง6ตัวด้วยกันแล้วก็ยังมีอีก17ตัวสำหรับ Blues Music Awards เป็นศิลปินที่มีอิทธิพลต่อทั้งแนว R&B SoulBlues และ Rock วันนี้เอตตาเจมส์จะมาถ่ายทอดเพลงที่ชื่อ Dream ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของจอห์นนี่เมอร์เซอร์ซึ่งตัวท่านเองก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีมีรางวัลออสการ์อยู่ในมือถึง4ตัวด้วยกันจากการเขียนเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลง Capitol Records ผลงานเด่นๆที่ท่านแต่งเอาไว้ก็อย่าง Moon River แล้วก็เพลง Autumn Leaves และเพลง That Old Black Magic เป็นต้นนะครับ Dream เป็นเพลงที่สื่อถึงการใช้ความฝันให้เป็นที่พักใจและเป็นพลังบวกในชีวิตด้วยเนื้อหาของเพลงที่ลึกซึ้งและเสียงที่ทรงพลังผสมผสานระหว่างความงดงามของบทกวีกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเอตตาเจมส์ทำให้เพลง Dream นี้เป็นเพลงมาตรฐานในวงการแจ๊สอีกเพลงหนึ่งนะครับ Dream ในที่นี้จะเห็นนะครับว่าเป็นความฝันเดียวเป็นเอกพจน์เป็นการชวนให้ผู้ฟังเนี่ยปล่อยใจไปกับความฝันเพื่อหลีกหนีความเศร้าและความกังวลในชีวิตเนื้อเพลงนี้มีโทนที่จะปลอบโยนและให้กำลังใจเช่น DreamWhen you are feeling blue หลบออกไปอยู่ในโลกของความฝันเมื่อเธอรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกไม่ค่อยดีเลยโดยการใช้ความฝันเป็นเครื่องเยียวยาและก็สร้างความหวังให้กับตัวเราเองมีประโยคที่น่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบอย่างเช่น things are never as bad as they seem เราจะเห็นนะครับ as bad as หรือจะใช้ as good asAs wonderful as ก็ได้คือคำที่มาอยู่ระหว่างคำว่า as as ทั้งสองเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นคำ adjective things are never as bad as they seem สิ่งต่างๆมันไม่ได้เลวร้ายเท่าที่เราเห็นหรอกหรือประโยคที่ให้กำลังใจให ให้กับชีวิตจำเอาไว้ใช้เพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกฮึดสู้ขึ้นมาก็ได้นะครับอย่าง Dream big even when life is tough ฝันให้ใหญ่ฝันให้ไกลไปให้ถึงแม้ชีวิตจะยากลำบากเพลงที่สองเป็นเสียงของ Ella Fitzgeraldผู้ที่มีฉายาว่า First Lady of Song และ Queen of Jazz ท่านมีเสียงที่สดใสเสียงใสเหมือนระฆังเงินเป็นศิลปินในตำนานที่เคยร่วมงานกับตำนานท่านอื่นๆอย่าง Louis Armstrong, Duke Ellington, The Frank Sinatra เป็นต้น Ella Fitzgerald ท่านมีรางวัล Grammy Awards อยู่ในมือเพียงแค่14ตัวเท่านั้นเองนะครับเราก็ยังได้รับรางวัล Presidential Medal of Freedom เป็นหนึ่งในนักร้องในแนวแจ๊สที่ขายดิบขายดีที่สุดในโลกวันนี้เราจะฟังท่านร้องเพลงที่เป็นผลงานของ Cole Porter So In Love เป็นบทเพลงรักที่สะท้อนความหลงไหลและการอุทิศตนอย่างหมดหัวใจแม้จะมีความเจ็บปวดหรือการถูกทรยศแต่ก็ยังยืนยันว่าจะรักไปจนวันตาย So In Love เป็นผลงานอมตะอีกหนึ่งชิ้นของ Cole Porter ที่บรรยายถึงความรักที่ลึกซึ้งและไม่อาจถอนตัวได้มีการใช้ภาพพจน์นะครับมาบรรยายความรู้สึกที่มันจะเกินบรรยายจริงๆอย่าง Stars fill the sky Joy delirious Night mysteriousSo In Love เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความรักที่มีทั้งความสุขและก็ความเจ็บปวดอยู่ในตัวของมันเองมีรูปประโยคที่เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างกลับคำหรือ inversion อย่าง So In Love With You Am I เหมือนกับถามตัวเองอ่ะโอ้ฉันรักเธอใช่ไหมเพื่อตอกย้ำให้แน่ใจเพลงที่3เป็นเสียงของ Blossom Dearieศิลปินผิวขาวในแนวแจ๊สจากอีสต์ดอร์แฮมในมลรัฐนิวยอร์กคุณพ่อเป็นลูกผสมสกอตกับไอริชคุณแม่มีเชื้อสายนอร์วีเจียนท่านก็เลยออกมาแบบผมทองตาสีฟ้าเป็นนักร้องและนักเปียโนท่านมีเสียงที่ไพเราะน่ารักมากๆวันนี้ท่านจะร้องเพลงที่เป็นผลงานของแซมมี่คาร์นเป็นคนใส่คำร้องแต่งทำนองโดยจีนเดอพอลประพันธ์กันเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497เพลงนี้ชื่อ Teach Me Tonight เป็นเพลงรักโรแมนติกในแนวแจ๊สที่มีเนื้อหาละมุนละไมแล้วก็แฝงความโรแมนติกโดยใช้การเรียนรู้เป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้ความรักจากคนรักเนื้อเพลงเปรียบเทียบการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการเรียนรู้เรื่องของความรักพยายามที่จะบอกให้คนที่เขารักเนี่ยสอนความรักให้ในคืนวันนี้เริ่มกันตั้งแต่เบสิกไปเลยกอไก่ขอไข่ให้จบสำเร็จการศึกษาในคืนนี้เลยเพลงเนี่ยแฝงความอ่อนหวานแล้วก็การเปิดใจเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดต่อกันมีประโยคที่นำไปใช้ได้จริงๆนะครับอย่าง Teach me tonight Teach me how to cook tonight เป็นต้นTeach me how to drive this evening หรือประโยคในเพลงอย่าง Starting with the ABC of it เป็นสำนวนเปรียบเทียบ ABC หมายถึงพื้นฐานหรือสิ่งอะไรที่เป็นเบสิกเลยเริ่มแต่ง่ายๆไปก่อนหรืออย่างประโยคที่ว่า Graduation's almost here หมายถึงการสื่อถึงการถึงจุดสุดยอดสูงสุดของความรักเกือบจะจบแล้วล่ะเกือบสำเร็จแล้ว Teach Me Tonight เป็นเพลงที่ศิลปินหลากหลายนำมาบันทึกเสียงกันใหม่เวอร์ชันที่ผมรู้จักเป็นครั้งแรกก็เป็นของ Al Jarreau ไว้จะหยิบมาเปิดให้ฟังในวันพฤหัสบดีนะครับปิดท้ายช่วงนี้ด้วยผลงานการบรรเลงของ Milt Jackson และ John Coltrane กับเพลง The Night We Call It A Day

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปธอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
3: Beautiful Music มีเพลงให้คุณฟัง 15-16 เพลงทุกวันนะครับแต่เวลาในการออกอากาศทางสถานีวิทยุของเรานั้นมีไม่ถึง1ชั่วโมงดังนั้นเพลงที่เตรียมมาไว้คุณจะได้ฟังไม่ครบนะครับแต่ถ้าอยากจะฟังกันให้แบบครบๆจบทุกเพลงแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของเรา suchadradio.com suchadradio.com เราจะมีเพลงให้คุณฟังครบจบทุกเพลงไม่มีคลื่นแทรกเสียงใสฟังชัดเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเรื่องไม่เปลืองเน็ตฝากรบกวนเชิญชวนเพื่อนๆญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักให้ลองเข้าไปฟังเพลงของเรารายการของเราทางเว็บไซต์นะครับอีก3เพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ที่จะพาคุณไปฟังเริ่มกันที่1ในผลงานชิ้นโบแดงของ Jerome Kern ดีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาท่านแต่งเพลงนี้ไว้ในปีพ.ศ. 2457ใช้ในละครเพลงเรื่อง The Girl from Utah เพลงชื่อ They Didn't Believe Meใส่คำร้องโดย Herbert Reynolds ด้วยภาษาง่ายๆและทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงรักคลาสสิกที่เล่าให้ฟังว่าคนรอบๆข้างไม่มีใครเชื่อเลยเมื่อคนร้องเล่าถึงความงามและความรักที่ได้รับจากคุณและผู้เล่าเองผู้ร้องเองก็มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในความสัมพันธ์นั้นเพลงจึงสะท้อนความรักแท้ที่เหนือกว่าความสงสัยของคนอื่นๆเพลงนี้ได้ Ernestine Anderson มาเป็นผู้ขับร้องเลยสะท้อนถึงความงามและความรักของชายหนุ่มที่มีให้กับคนร้องเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครเชื่อผู้ร้องเองท่านก็เป็นหนึ่งในตำนานของนักร้องในแนวแจ๊สและบลูส์ Ernestine Anderson จาก Houston, Texas ในเพลงนี้มีประโยคหลายๆประโยคที่น่าสนใจอย่าง They didn't believe meเป็น past simple ที่ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว They didn't believe me when I told you that I won the lottery หรือการใช้ parallel structure โครงสร้างขนานเพื่อเน้นอย่างในเพลงนี้เน้นถึงความหล่อความงามนะครับ Your lips, your eyes, your cheeks, your hair แล้วก็อีกสำนวนหนึ่งที่เอาไปใช้ได้จริงๆนะครับ Are in a class beyond compareเหนือกว่าทุกสิ่งที่จะมาเปรียบเทียบ His intelligence are in a class beyond compare ความฉลาดของเขานั้นมันเหนือกว่าคนอื่นๆเทียบไม่ติดหรือการจะใช้ประโยคที่เป็น present perfect เพื่อเน้นการกระทำที่มีผลต่อปัจจุบันอย่าง That from this great big world you've chosen me จากคนทั้งโลกใบใหญ่ใบนี้เนี่ยเธอเลือกฉันนะThey didn't believe me, Ernestine Anderson เป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงที่2เป็นงานของ Curtis Fuller กับเพลง The Breeze and I เป็นเพลงบรรเลงและปิดท้ายกันที่ Benny Goodman กับ Airmail Specials

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเรา

้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิด

0: รับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1,000ษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิฏฐ์ได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโครงฉันท์กาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง F
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะเราพบกันเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังทั้งได้ในเครือข่ายวิทยุกองทัพบกนะคะแล้วก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้อีกช่องทางหนึ่งคือพอดคาสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้ยังมีข่าวสำคัญที่ต้องติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะกองทัพเรือออกมายืนยันแล้วว่าเรือที่ปรากฏในข่าวถูกโจมตีในฮอร์มุซไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรื่องบัตรคนจนค่ะรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำนะคะว่าแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมกทม.สั่งรื้อระบบสอบบรรจุข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.แล้วขณะที่วงเวียนใหญ่ค่ะพรุ่งนี้เช้า6โมงนะคะจะเปิดการจราจร3เลนแล้วหลังจากเกิดน้ำรั่วเข้าอุโมงค์ตำรวจนครบาลบุกทลายผับย่านห้วยขวางค่ะพบผู้ต้องหาแล้วก็ยาเสพติดหลายรายการเลยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งกลับมาติดตามข่าวค่ะ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
6: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
8: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริง
15: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: กลับมาติดตามเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวที่หลายคนก็ตกใจกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมีรายงานว่าเรือพาณิชย์ของไทยหรือว่าเรือสินค้าของไทยนะคะถูกโจมตีในขณะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซค่ะโดยทางการอิหร่านอ้างว่าเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามเดินเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตปรากฏว่าต่อมาพลเรือตีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสปก.สอนชนและศูนย์ของกรมเจ้าท่านะคะพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยค่ะจากการตรวจสอบเรือสินค้าที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานพบว่าปัจจุบันมีจำนวน1ลำได้มีการประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วนะคะยืนยันชัดเจนว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติตามภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ทางกองทัพเรือยืนยันจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะก็ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ใช่เรือไทยที่ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรค่ะบอกว่าหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือยืนยันอีกเสียงนะคะว่าเรือที่ปรากฏในข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยค่ะแล้วก็อธิบายถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในเวลานี้ยังวางใจไม่ได้ค่ะก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ทางกระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือภาคส่วนต่างๆคอยติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยขณะที่กองทัพสหรัฐยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วมุ่งเป้าหมายไปยังพื้นที่ชายฝั่งใกล้อ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการโจมตีหลายพื้นที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันศุกร์ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ขยายขอบเขตการโจมตีจากพื้นที่ชายฝั่งนะคะเข้าสู่พื้นที่ตอนในของอิหร่านแล้วโดยกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐทั่วภูมิภาคอ่าวอาหรับ นี่ก็เป็นสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสก็ยังคงมีความตึงเครียดอยู่เราไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการกันบ้างค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครถูกตัดสิทธิ์บ้างแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างกันบ้างไหมคะลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคือหลังจากมีการประกาศตรวจผลคุณสมบัติบัตรคนจนเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ผ่านเนี่ยไม่มีปัญหาท่านก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยทีนี้คนที่ไม่ผ่านหรือตกคุณสมบัติก็มีเยอะมากนะคะล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองโฆษกนะคะคุณลดิดาเพิศวิวัฒนาค่ะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนรักษาสิทธิ์ของตนเองได้ช่องทาง4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมเอาไว้นะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนก็จะมีหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่อยากจะเข้าไปยื่นอุทธรณ์ที่เว็บไซต์นะคะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเป๋าตังค่ะแล้วก็แอปทางรัฐนะคะเวลาจะเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คลิงก์ดีๆด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นของมิจฉาชีพได้ทีนี้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนสิทธิ์แล้วขั้นตอนจะมีดังนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังดีๆนะคะถ้าได้รับแจ้งกลับมาว่าท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลหรือจะต้องไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมตัวของท่านจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองค่ะที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ถือครองรถท่านก็ต้องไปที่กรมขนส่งทางบกแล้วก็นำเอกสารนั้นมายื่นอุทธรณ์อีกทีหนึ่งภายในวันที่16สิงหาคมนี้ต้องวางแผนกันดีๆนะคะเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะคนเยอะถ้าหากไปทำใกล้ๆเนี่ยอาจจะไม่ทันได้ค่ะแล้วถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการเนี่ยจะมีผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้นะคะส่วนการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ค่ะรองโฆษกบอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมโดยผู้ที่ขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนค่ะยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคือไปเริ่มใหม่เลยเหมือนกับรอบแรกตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะโดยเฉพาะคือเฟิร์นเห็นหลายท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องครอบครองรถกันเยอะมากนะคือถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยท่านจะตกเกณฑ์ทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้แค่1คันบางคนมี2คันก็จะไม่ผ่านนะคะทีนี้บางคนยังติดใจอยู่บอกว่าเอารถมันเก่าบ้างโอนลอยบ้างนะคะวันนี้มีคำชี้แจงออกมาแล้วจากกรมการขนส่งทางบกคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะบอกว่าทางกรมได้เร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์พบว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปแจ้งเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องคือยังไม่ได้ไปโอนให้กับเจ้าของตัวจริงนะคะก็มาทราบทีหลังอันนี้เคสบางเคสเนี่ยบอกว่ามาทราบทีหลังว่ามีญาติพี่น้องลูกหลานเอาชื่อไปใช้ในการซื้อรถดังนั้นใครที่ลงทะเบียนในโครงการนี้และต้องการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนรถของตนเองค่ะสามารถติดต่อสอบถามเรื่องกรรมสิทธิ์ในรถนะคะฟรีอันนี้ย้ำว่าฟรีเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกไปว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยทางท่านอธิบดียืนยันนะคะว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะทีนี้เอกสารที่จะต้องนำไปด้วยก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ walk in ไปได้เลยที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศนะคะพร้อมกับดำเนินการคู่ขนานการยื่นทบทวนหรือว่าอุทธรณ์ให้เรียบร้อยด้วยตามช่องทางที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะไทม์ไลน์คือระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงตามต่อเรื่องโกงสอบท้องถิ่นค่ะมีส่วนของข้าราชการกทม.ด้วยที่ยกเลิกการจ้างมสว.แล้วช่วงหน้าค่ะ
17: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
18: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด1

0: ถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กลับมาข่าวค่ำกันอีกช่วงนะคะมาดูเรื่องโกงสอบท้องถิ่นค่ะหลังจากสนามใหญ่ก็มีการเพิกถอนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ 5,000 กว่ารายชื่อนะคะคือมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วว่าให้เพิกถอนไปจัดลำดับบัญชีใหม่ทั้งหมดคือเรื่องนี้ก็ส่งแรงกระเพื่อมไปถึงข้าราชการที่สังกัดกทม.ด้วยล่าสุดทางกทม.ก็มีคำสั่งยกเครื่องการสอบข้าราชการใหม่เลยนะคะมีทั้งเลื่อนการสอบแล้วก็ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ด้วยให้ไปทบทวนความโปร่งใสใหม่ทั้งระบบเลยมีคำชี้แจงจากรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่ากทม.นะคะบอกว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักงานกก.ค่ะและสำนักงานการเจ้าหน้าที่สกจ.ค่ะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดส่วนการจัดสอบรอบต่อไปนะคะคือเดิมทีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคม2569ปรากฏว่าทางกทม.ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ามีการแจ้งให้ผู้สมัครเขารับทราบล่วงหน้าไปแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะมีการเลื่อนการสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนแทนนะคะเพื่อให้มีการทบทวนระบบการจัดสอบใหม่การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามขั้นตอนด้วยก่อนหน้านี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมสว.แต่ทีนี้กทม.เนี่ยก็เห็นว่ามีปัญหาในสนามใหญ่ไปแล้วนะคะก็ควรจะมีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่เลยได้หารือกับอธิการบดีมสว.เรียบร้อยแล้วเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการจัดสอบซึ่งถามว่าทางมหาวิทยาลัยว่ายังไงบ้างรองทวิดาบอกว่ามสว.เขาก็เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรส่วนความคืบหน้าเรื่องการจัดสอบรอบใหม่ก็คาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมนี้จะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นเรื่องการจ้างหน่วยงานภายนอกจะเป็นหน่วยไหนการดำเนินการจัดสอบแล้วก็ภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสถานที่สอบอีกครั้งนึงค่ะที่ผ่านมานะคะอาจารย์ทวิดาบอกว่าข้าราชการสังกัดกทม.จะมีผู้สมัครสอบเข้ามาประมาณ 7,000 คนหากผู้สมัครสอบรายใดที่ไม่สะดวกเข้าสอบตามกำหนดใหม่นั้นหรือแจ้งความประสงค์มาว่าจะไม่เข้าสอบค่ะสามารถขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้นะคะโดยกทม.จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปส่วนเรื่องของการตรวจสอบโครงการสอบทุจริตต่างๆซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะจำได้ก่อนอันนี้ที่ส.ส.พรรคประชาชนคุณแบงค์นะคะสุภนัทมีนชัยนันท์เนี่ยเคยออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการล็อกสเปคมีการทุจริต17โครงการก่อนหน้านี้ซึ่งกทม.ไม่เคยตรวจสอบเลยล่าสุดค่ะ าจารย์ทวิดาบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปลัดกทม.ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการที่เหลือทั้ง17โครงการแล้วนะคะกำหนดกรอบเวลาให้คณะกรรมการจะต้องสรุปผลสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน30วันคาดว่าผลสอบเบื้องต้นน่าจะทราบได้ไม่เกินวันที่15สิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งรัดการสอบเพิ่มเติมในอีก7โครงการเดิมก่อนหน้านี้ด้วยค่ะโดยจะนำข้อมูลการตรวจสอบ17โครงการใหม่มาวิเคราะห์ร่วมกับ7โครงการเดิมเพื่อให้การตรวจสอบมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นค้นหาข้อเท็จจริงที่อาจจะตกหล่นจากการตรวจสอบครั้งแรกด้วยส่วนเรื่องการตรวจสอบราคากลางของทั้ง7โครงการมันแพงเกินจริงไปหรือเปล่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่และในวันที่23กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าทบทวนกระบวนการกำหนดราคากลางอีกครั้งอาจารย์ทวิดายืนยันนะคะว่าจะเร่งรัดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไปค่ะเรายังอยู่กันที่กทม.นะคะมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นค่ะไฟไหม้ช่วงเช้ามืดนะคะที่ซอยตากสิน11ปรากฏว่าคุณตาคุณยายเนี่ยอยู่ที่บ้านกัน2คนนะเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้เลี้ยงแมวไว้เยอะมากเลยนะคะเกือบ100ตัวปรากฏว่าแมวก็ถูกไฟคลอกตายไป73ตัวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วบอกว่าบ้านต้นเพลิงหลังนี้ถูกใช้เป็นสถานที่เลี้ยงแมวของผู้เสียชีวิตก็คือคุณตาคุณยายทั้งสองท่านคือท่านก็มีจิตใจเมตตานะคะเลี้ยงแมวประมาณ100ตัวทีนี้หลังจากไฟไหม้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟไฟก็สงบลงแล้วเนี่ยก็ไปเจอว่ามีแมวที่ตายอยู่ในกองไฟ73ตัวช่วยเหลือรอดชีวิตมาได้19ตัวค่ะจำนวนนี้มีแมวที่ได้รับบาดเจ็บส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์2ตัวอีก17ตัวปลอดภัยดีนะคะก็ต้องส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครหรือว่าบ้านเปาเรศเรียบร้อยแล้วผู้ว่ากทม.แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยแล้วก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยเข้มงวดนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนใครที่อาจใจบุญอยากจะร่วมอุปการะแมวที่รอดชีวิตทั้ง17ตัวนะคะท่านผู้ว่าฝากบอกว่าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศได้ในวันเวลาราชการนะคะไปดูเหตุการณ์ชายแดนกันหน่อยค่ะหลังจากมีข่าวกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้นะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงอยู่แล้วก็ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังแต่อาจยังไม่ได้มีการไปสำรวจทุ่นระเบิดอย่างละเอียดนะคะเนื่องจากพื้นที่จุดนี้อยู่ในห้วงของการเกิดสถานการณ์สู้รบฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้ค่ะจึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดแต่ว่าระเบิดนี้อย่างที่รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นระเบิดเก่านะคะกลไกการทำงานก็ไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ก็ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุหน่วยทหารช่างหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3หรือว่า TMAC ไปพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายรอบเลยปัจจุบันทางหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อให้พื้นที่นี้กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเรื่องของยาเสพติดนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าทางตำรวจเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการกันเข้มข้นมากๆเลยค่ะล่าสุดเป็นตำรวจนครบาล นะคะรองจ๋อนำทีมไปบุกทลายผับเขาบอกว่าเป็นผับลับนะไปเปิดอยู่แถวๆย่านห้วยขวางค่ะคืออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ด้วยอยู่ในอาคาร4ชั้นนะคะปรากฏว่าพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่ารองจ๋อนำกำลังตำรวจร่วมกับปปส.บุกเข้าไปตรวจค้นผับลับที่ห้วยขวางตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์4ชั้นริมถนนประชาอุทิศค่ะจากการข่าวเนี่ยทราบมาว่าผับที่นี่เปิดบริการจะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นกลุ่มประจำมาใช้บริการนะคะแล้วลักษณะพื้นที่เนี่ยคือเขาจะใช้เป็นผ้าใบแล้วก็เอารถ มาปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บุกเข้าไปตรวจค้นก็โอ้โหไปเจอยาเสพติดหลายชนิดเลยคือเพียบมียาอีมีไอซ์มีเคตามีนโคเคนมีพอดเคมีบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากแล้วก็ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11คนนะคะเป็นเจ้าของร้านเป็นพนักงานที่ขายยาเสพติด2คนอีก9คนเป็นพนักงานและลูกค้าที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายเจ้าของร้านให้การรับสารภาพว่าเปิดผับนี้มานานกว่า1ปีแล้วยอมรับว่าลักลอบขายยาเสพติดให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเป็นประจำส่วนสถานบริการที่นี่นะคะตามข่าวบอกว่าคือเป็นอาคารปิดทึบคือถ้าเกิดดูลักษณะภายนอกเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าถูกเปิดเป็นผับลับๆแล้วก็ขายยาเสพติดทางเข้าออกเป็นทางเดียวไม่มีทางหนีไฟค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้บริการมากๆค่ะหลังจากจับกุมได้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางเจ้าของร้านนะคะฐานครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายค่ะก็เนี่ยแหละค่ะมันก็ยังคงเจอเรื่อยๆนะคะขณะที่ชายแดนที่เชียงใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดเหมือนกันทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดค่ะได้ที่อำเภอเมืองที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้มากกว่า7,700,000 เม็ดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลงานของหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองมีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจสอบพบมีกลุ่มคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติด30 คนก็เดินเท้าสะพายเป้นะคะมีกระสอบฟางดัดแปลงข้ามชายแดนเข้ามาที่ไทยแล้วก็ยิงปะทะกันนาน5นาทีนะคะจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุไม่พบผู้เสียชีวิตแต่ไปเจอเป้เป็นกระสอบฟางถูกดัดแปลงเอาไว้ตกกระจายอยู่กลางป่าจำนวน37เป้ข้างในเป็นยาบ้าบรรจุอยู่7,780,000 เม็ดหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพได้จำเรียงยาบ้าทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลต่อไปค่ะ อีกเรื่องนึงก็ยังเป็นเรื่องยาเสพติดนะคะเป็นตำรวจทางหลวงค่ะเปิดปฏิบัติการไล่ล่ารถเก๋งคันหนึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคือก็มีพฤติกรรมน่าสงสัยแหละเพราะว่าพยายามขับหนียาว20 กิโลเมตรเลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย41อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผู้ต้องหาคือนายสิริราชอายุ19ปีถูกจับได้พร้อมของกลางในขณะที่กำลังขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจระยะทางกว่า20กิโลเมตรปรากฏว่าหนีไม่รอดนะคะขับไปเรื่อยๆแล้วน้ำมันหมดค่ะไปหยุดรถอยู่ที่พื้นที่อำเภอพุนพินทีนี้จังหวะนั้นเนี่ยคนขับก็พยายามจะเปิดประตูหลบวิ่งหนีไปแต่ว่าไม่รอดก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเอาไว้ได้จากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบบรรจุยาบ้า5กระสอบถูกซุกอยู่ในห้องโดยสารท้ายรถจำนวน2,000,000 เม็ดโอ้โหนี่แค่ยาบ้านะเจ้าตัวให้การรับสารภาพนะคะบอกว่านี่เป็นยาเสพติดก็เลยถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภท1เพื่อการค้าแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยขับรถในขณะที่มีสารเสพติดในร่างกายก่อนถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องเร่งขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเป็นเครือข่ายไหนที่มีพฤติกรรมส่งยาแบบนี้ค่ะใครที่อยู่แถววงเวียนใหญ่หรือว่ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแถวนั้นนะคะวันนี้ก็ดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วหลังจากเกิดปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายใต้ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์นะคะแล้วก็ประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ค่ะในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างหน่วยงานด้านวิศวกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นแล้วคือมีเสถียรภาพมีการเติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินทำให้ไม่มีน้ำรั่วออกมาเพิ่มแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสูบน้ำออกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้านการเสริมความมั่นคงของพื้นที่นะคะก็ฉีดสารเคมีเข้าไปจำนวน 1,165 ลูกบาศก์เมตรผ่านหัวเกลา5จุดตั้งแต่ระดับความลึกประมาณ37เมตรจนถึง3เมตรใต้ดินค่ะจะเป็นการสร้างแนวกำแพงดินที่มีความแข็งแรงรอบๆอุโมงค์ลดการไหลกลับของน้ำแล้วก็เพิ่มความมั่นคงของชั้นดินนะคะส่วนผลการตรวจการทรุดตัวนี่อันนี้ต้องติดตามคือช่วง2วันที่ผ่านมาก็มีการตรวจ ซ้ำอีกทีหนึ่งก็พบว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มนะคะผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวเล็กน้อยจากการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดที่เกิดเหตุไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมส่วนเรื่องการจัดการจราจรกทม.บอกว่าจะเปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าค่ะเพื่อทดสอบการเดินรถส่วนฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าไปที่วงเวียนใหญ่จะยังคงปิดการจราจรอยู่เนื่องจากจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องมือดำเนินการฉีดเกลาต่อเนื่องแล้วก็แนะนำประชาชนนะคะว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนิดนึงค่ะให้ไปเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเพื่อเข้าสู่ถนนอิสรภาพผู้ว่าชัชชาติบอกว่าการเปิดการจราจรก็เป็นไปตามการประเมินผลของทีมวิศวะที่เห็นว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังจะต้องยึดหลักความปลอดภัยเพิ่มเติมนะคะให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพิ่มเติมตรวจติดตามอาคารทุกๆ2ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันอังคารที่21พุธที่22นี้จะมีการเชิญผู้แทนจากกรมโยธาธิการวสท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะส่วนคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยตัวเลขย้ายออก128ห้องแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ย้ายออกอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ได้เราไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเยือนจีนวันนี้นายกก็ได้กล่าวย้ำเรื่องของความเชื่อมั่นการลงทุนค่ะบอกว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นไทยชูจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเร่งแก้ Missing Link นะคะเชื่อมต่อระนองชุมพรบูรณาโปรเจกต์บูรณาการโปรเจกต์แลนด์บีชบอกว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการต่อเนื่องแล้วก็มุ่งการปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางบกระบบรางแล้วก็ปรับปรุงท่าเรือฝั่งระนองเพื่อเชื่อมโยงกับการขนส่งประเทศอื่นๆด้วยอาคอบอลทั้งหลายปิดท้ายนิดนึงนะคะพรุ่งนี้แล้วตีสองนะคะบ้านเราฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติสเปนจะเจอกับอาร์เจนตินาอาเชียใครกันบ้างนะคะก็ติดตามดีๆส่วนอีกคู่นึงเนี่ยตีสี่ฝรั่งเศสจะเจอกับอังกฤษเป็นการชิงที่3นะคะแต่ว่างานนี้น้องหมูเด้งเนี่ยขอมีส่วนร่วมน้องหมูเด้งเขาทายผลเขาบอกว่าเขาฟันธงนะว่าอาร์เจนตินาจะต้องเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแน่ๆนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าน้องหมูเด้งเนี่ยเขาทำนายว่าทีมอาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกจะตรงหรือไม่แล้วก็เห็นว่าทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาได้เตรียมผลไม้เอาไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันค่ะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคอลีฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้เชคตะมีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบิลคอลีฟะอัลฮัสอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549ที่ทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ชันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างของประเทศเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา11นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา17นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื้อรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูป
สำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะต้องจัดเจ้าพนักงานมาประโคมยามตามพระอิสริยยศเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศตลอด100วันรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้ระบบสารสนเทศเอดูรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัข กัดข่วนและการใช้เกมเป็นฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวโดยปีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งเพื่อรองรับการดูแลสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบข้าราชบริพารและหน่วยงานในพระราชดำริจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบปีที่31วันนี้ที่ห้องพิธีชั้น10สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบปีที่31วันที่18กรกฎาคม2506ซึ่งมูลนิธิพอ.ศว.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสามารถเข้าถึงการแพทย์สาธารณสุขอย่างทั่วถึงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ขึ้นเมื่อปี2512เพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันในรูปแบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้ออกบริการในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ
ในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอ.สว.และทรงสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีจังหวัดเข้าร่วมเป็นสมาชิกจังหวัดแพทย์อาสาจำนวน63จังหวัดที่ผ่านมามูลนิธิได้สนองพระนโยบายในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงการแพทย์ขั้นพื้นฐานโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับวันนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกให้บริการแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569โดยมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยคล้องใจคนโดยมัคคุเทศน้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายถิติชัยนามและคณะมูลนิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN ฟู้ดจำกัดครอบครัวระวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิทยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีรวม8รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสาราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมทั้งส่งฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไหมไทยและหัตถศิลป์ไทยจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังส่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูพื้นป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของประสบกนิกรตลอดมาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคารร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาซึ่งล้วนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยส่งอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมส่งขับเคลื่อนโครงการกำลังใจ
พื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติและฉบับแรกของโลกนอกจากนี้ทรงมีคุณูปการ

ด้านการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและจุดยืนในสังคมอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิโครงการหลวงที่ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีชีวิตที่มั่นคงพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทั่วโลกให้การยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบรมีซึ่งวันนี้เสนอตอนสายทานแห่งองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่การพัฒนาติดตามกับคุณสมพิษบุษราค่ะ

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าต้นน้ำล้วนเริ่มต้นจากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืนและเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการก่อกำเนิดมูลนิธิโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนพืชเสพติดให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สำคัญเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับค่ะ

0: ผืนแผ่นดินไทยยังมีพื้นที่สูงอันเป็นต้นกำเนิดของผืนป่าและสายน้ำและเป็นบ้านของพี่น้องประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์ผู้ดำรงชีวิตอย่างผูกพันกับธรรมชาติมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงควบคู่กับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
1: ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการหลวงมาด้วยดีสืบสานพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงรวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งแวดล้อมและความยากจนอาจจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนทุกคนมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าโครงการหลวงจึงเป็นโครงการที่สำคัญเพราะการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กว้างขวางด้านทุกด้านทุกระดับนับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนางานพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อความผาสุกมั่นคงของมวลมนุษยชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสหประชาชาติได้ตั้งความหวังไว
0: ้การพัฒนาพื้นที่สูงไม่ได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแต่เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจธรรมชาติมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปลี่ยนพืชเสพติดให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนซึ่งพระบรมราโชบายได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาสู่การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชพัฒนาระบบการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ทุกองค์ความรู้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดได้ปรากฏความสำเร็จผลผ่านมูลนิธิโครงการหลวงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงจึงก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนชาวไทยเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ตลอดทั้งปีครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบุตรหลานได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่การพัฒนาไม่ได้หยุดเพียงบนยอดดอยแต่ส่งต่อคุณค่ามายังประชาชนทั่วประเทศไทยผักผลไม้กาแฟชาดอกไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงล้วนผ่านการวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุก ครั้งที่ประชาชนเลือกบริโภคผลผลิตจากโครงการหลวงจึงเป็นการร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้เกษตรกรรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำของประเทศไทยไปพร้อมๆกันเมื่อประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าก็ลดลงพื้นป่าต้นน้ำก็ได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติก็ได้รับการอนุรักษ์เกิดความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและประเทศชาติจากพื้นที่สูงสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือพระราชปณิธานสูงสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีชีวิตที่มั่นคงพร้อมกับรักษาทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติจึงคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในทุกความสำเร็จของชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงจึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของผู้คนบนยอดดอยแต่นี่คือความมั่นคงของผืนป่าความมั่นคงของแหล่งน้ำความมั่นคงของอาหารและความมั่นคงของประเทศไทยภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความยั่งยืนของพื้นแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
2: การพัฒนาบนพื้นที่สูงที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นเพื่อการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้แนวพระราชดำริแห่งมูลนิธิโครงการหลวงได้เป็นต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูงพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เพียงประสบกรณิกรชาวไทยแต่นี่คือต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูงที่นานาประเทศให้การยอมรับและนี่คือพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ือฟังค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเดินหน้าศึกษาแลนบิดมุ่งปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางบกและระบบรางและกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีสหรัฐสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลจะเริ่มโปรเจกต์แลนบิดด้วยการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองเชื่อมชุมพรและโลจิสติกทางบกกับประเทศอื่นๆคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนชาวจีนว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รองรับการลงทุนได้จริงซึ่งระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าถือว่าเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุถึงโครงการแลนด์บริดจ์ว่าโครงการนี้ยังคงเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะศึกษาโครงการต่อไปแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือการเร่งดำเนินการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อรวมไปถึงระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทั้งทางบกและทางน้ำส่วนรัฐบาลจะดำเนินการในฝั่งท่าเรือฝั่งตะวันตกก่อนหรือไม่นั้นนายกระบุว่าจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองก่อนเพื่อให้เชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรและระบบโลจิสติกทางบกเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆได้นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมกำลังดำเนินการศึกษาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนานเพื่อที่จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเงื่อนไขการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมประเทศไทยหารือผู้แทนระดับสูงสหรัฐเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีกับ3ผู้แทนระดับสูงของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐซึ่งไทยได้มีการผลักดันและให้ความยืดหยุ่นต่อข้อตกลงของสหรัฐอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันขณะที่ฝ่ายสหรัฐยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อเป็นการลดช่องว่างและปรับความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายให้ใกล้เคียงกันขณะที่ฝ่ายไทยใช้ประเด็นด้านการลงทุนและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าที่ไทยมีความต้องการจากสหรัฐตามแถลงการร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2568โอกาสนี้นางสุภจีได้มีการหารือเกี่ยวกับการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐที่ตอบโต้ประเทศคู่ค้าเพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนางสุภจีย้ำว่าแม้การเจรจาในบางประเด็นจะมีความท้าทายและต้องใช้เวลาเพื่อให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและแข่งขันได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่สามารถเจรจาและได้รับข้อสรุปความตกลงทางการค้าต่างตอบแทนไปแล้วทั้งนี้ในปี2568สหรัฐเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ2ของไทยมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังสหรัฐสูงถึงกว่า 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากสหรัฐกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้ดุลการค้าจากสหรัฐมูลค่ากว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
12: Beautiful Music
11: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่น

0: เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
3: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
4: ปนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ุทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาเมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่ออ๋อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นคุณครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดช้าห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยเลยมันใจไรไม่ไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเลี้ยวนี้นะได้จังวิลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญนั้นมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจทางหลวงไล่ล่ารถยนต์ต้องสงสัยสุดท้ายน้ำมันหมดจอดข้างถนนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียึดยาบ้าได้กว่า2ล้านเม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หนุ่มวัย19ปีซิ่งรถหนีตำรวจทางหลวงกว่า20กิโลเมตรจนน้ำมันหมดตรวจค้นในรถพบยาบ้ารวม2ล้านเม็ดคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมนายสิริราชอายุ19ปีพร้อมของกลางยาบ้า2ล้านเม็ดรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องและเงินสดรวม 50,000 บาทหลังขับรถยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนหลังหลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่บนถนนสายเอเชีย41ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรกระทั่งรถคันดังกล่าวน้ำมันหมดในพื้นที่อำเภอพุนพินคนขับเปิดประตูวิ่งหนีแต่ตำรวจทางหลวงวิ่งไล่ติดตามจับกุมไว้ได้จากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบบรรจุยาบ้ารวม5กระสอบซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณห้องโดยสารและท้ายรถจำนวน2ล้านเม็ดผู้ต้องหารับว่าเป็นยาเสพติดจึงถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งเพื่อการค้าเสพยาเสพติดและขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพลตำรวจตรีพรศักดิ์เลารุจิลาลัยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่านับตั้งแต่ต้นปี2569ตำรวจทางหลวงจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แล้ว4คดียึดยาบ้ารวมกว่า6ล้าน6แสนเม็ดและยาไอซ์อีก30กิโลกรัมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ผู้นำฝ่ายค้านลงพื้นที่ชายแดนใต้หารือทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนข้อเสนอผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: พันเอกภาสกรบูรณวณิชรองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมรายงานภาพรวมสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคงรวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทุกภาคส่วนในพื้นที่ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงมีกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงก่อเหตุเพื่อสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนโอกาสนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐฝ่ายการเมืองและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองต่อปัญหาที่แท้จริงโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติหน่วยงานความมั่นคงและภาคประชาชนในการร่วมกันรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืนธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้ทางพิเศษที่ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางและมีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำอย่างต่อเนื่องเตือนผู้ใช้ทางพิเศษหากค้างชำระค่าผ่านทางให้รีบไปชำระที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางก่อนถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยไม่มีการละเว้น
6: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818

0: 0850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมา

0: 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนนึงไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวนึงพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมยาทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเราเนี่ยนะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ผจญกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ใครสักคนนึงมาเติมกำลังใจให้กับตัวคุณก็หมุนคลื่นมาฟังสารคดีสว่างที่กลางใจเนี่ยแหละนะคะความสว่างที่กลางใจเสมือนหนึ่งขอบฟ้ากว้างที่โค้งครอบโอบเราไว้อย่างมั่นคงจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

0: จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดเจ๊กุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเหรอ
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอ่ะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมยะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะอับอกตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไม่มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานใน

0: พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ข้าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: พระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยด็อกเตอร์ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากด็อกเตอร์ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยด็อกเตอร์ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะศีลก็หมายความว่าเราต้องระวังตัวไม่ให้ทำอะไรที่ผิดไปเป็นกฎเกณฑ์ที่ท่านวางเอาไว้เพราะว่าถ้าเราคิดพิจารณาเราก็รู้ว่าที่ท่านวางเป็นศีลนั้นก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ช่วยเราไม่ให้ผิดพลาดเสียหายไม่ใช่ขังเราในกรงเวลานั้นตอนแรกเราต้องให้ศีลมาควบคุมตัวเราแล้วทีหลังศีลนั้นจะเป็นการป้องกันตัวเราไม่ให้เดือดร้อนสมาธิก็เพื่อที่จะให้จิตใจของเราเข้มแข็งสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วเราเห็นอะไรทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างทำอะไรก็เกิดผลจะเกิดผลอะไรเราก็รู้อะไรที่ถูกต้องเราก็รู้อะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็รู้เป็นอันว่าสมาธิและมีสติดีก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดความรู้ซึ่งมีผลเป็นปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วบังคับจิตใจเราอยู่เสมอก็เป็นปัญญาขึ้นมาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2524
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: คุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวันนี้ทางรายการก็ได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ปิดท้ายช่วงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบก2เรื่องด้วยกันก็คือโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5และเรื่องที่2ก็คือการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570ภาคการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ก็จะเป็นวันที่2ก่อนอื่นก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570นี้ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปก็คือภาคกแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นภาคขแล้วก็ภาคคตามลำดับวันนี้นะครับจะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทนายทหารประทวนและนักเรียนนายสิบทหารบกซึ่งจะมีสนามสอบนะครับ4สนามด้วยกันสนามที่1ก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากจำนวน4อาคารสนามที่2นะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาจำนวน2อาคารแล้วก็สนามที่3นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน1จำนวน6อาคารและสนามที่4ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน7อาคารด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำให้ผู้ที่เข้าสอบนะครับได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมได้ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็สถานที่สอบแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือวางแผนการเดินทางทุกสนามสอบนะครับเริ่มสอบในเวลา 13:30 นถึง 16:00 นโดยการปฏิบัตินะครับ 12:00 นนะครับก็จะเป็นการเปิดจุดกรองโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งจะได้ตรวจจับสิ่งต้องห้ามต่างๆนะครับอย่างเช่นโลหะแบบมือถือมีการตรวจทางเทคนิคก่อนที่จะให้ผู้เข้าสอบนี่ขึ้นอาคารสอบเวลา 13:00 นนะครับก็จะปิดจุดคัดกรองเพราะฉะนั้นผู้ที่มาหลัง 13:00 หรือว่าบ่ายโมงจะถือว่าหมดสิทธิ์นะครับในการเข้าห้องสอบก็จะอนุโลมนะครับให้ผู้ที่อยู่ในแนวคัดกรองนี่ผ่านจุดคัดกรองในเวลา 13:00 อันนี้ก็คือสามารถที่จะผ่านจุดคัดกรองแล้วก็เข้าห้องสอบได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าสอบนะครับว่าอย่างที่กล่าวแล้วว่าจะต้องวางแผนการเดินทางถึงสนามสอบหรือว่าสถานที่สอบอย่างน้อยนะครับให้มาถึงสนามสอบก่อนเวลา1-2 ชั่วโมงเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็หากว่ามีปัญหาข้อขัดข้องไม่สามารถที่จะเข้าห้องสอบได้ก็ให้ติดต่อที่กองอำนวยการสอบได้ทันทีนะครับเน้นย้ำนะครับต้องถึงสนามสอบก่อน13:00 นวันนี้นะครับก็มาฟังเรื่องราวไมค์คิงในโรงของเรากันต่อนะครับเมื่อวานนี้เนื้อหาก็ถึงเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากสารพระเนตรอันยาวไกลการพัฒนาแก๊สโซฮอลเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมในปีพุทธศักราช2528มีพระราชดำรัสให้ศึกษาการผลิตเอทานอลจากอ้อยซึ่งได้มีการปรับปรุงคุณภาพจนสามารถที่จะผสมในน้ำมันเบนซินได้ในปีถัดมาได้ทรงเปิดโรงกลั่นแอลกอฮอล์ในสวนจิรดาเพื่อค้นคว้าการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งทดลองผสมแอลกอฮอล์ 95% กับน้ำมันเบนซินจนได้เป็นแก๊สโซฮอล์และเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ก็ได้นำมาใช้กับรถยนต์ทุกคันในโครงการสวนพระองค์ในปีพุทธศักราช2541เริ่มต้นทดลองผลิตดีโซฮอล์ซึ่งเป็นการผลิตเชื้อเพลิงจากการผสมเอทานอลกับน้ำมันดีเซลซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลและช่วยลดควันดำได้ถึง50%เลยทีเดียวขณะเดียวกันนะครับได้มีการวิจัยและพัฒนาไบโอดีเซลเพื่อทดลองนำน้ำมันปาล์มมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลมีการทดลองผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคนมซึ่งได้ก๊าซมีเทนที่เป็นก๊าซติดไฟกว่า50%และก๊าซอื่นๆที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โครงการตามพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการขาดแคลนพลังงานต่อไปในเรื่องของโครงการหลวงในปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาในภาคเหนือและพบว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฟินแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอย มีพระราชดำริที่จะพระราชทานอาชีพทางเลือกใหม่ที่เป็นอาชีพสุจริตและก็ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมจึงเป็นที่มาของโครงการหลวงซึ่งส่งเสริมให้ชาวเขาได้หันมาปลูกไม้ผลพืชผักเมืองหนาวที่สามารถขายได้ในราคาสูงเทียบเท่ากับการปลูกฝิ่นในการดำเนินโครงการพระองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งว่าช่วยให้ชาวเขาช่วยตัวเองอย่าให้อะไรเปล่าๆการช่วยเหลือจากโครงการจึงเป็นไปในรูปแบบของการจัดสรรที่ดินทำกินแนะนำวิธีการเพาะปลูกอาชีพเสริมรวมทั้งช่วยบริหารจัดการในเรื่องของการตลาดผ่านร้านและก็ผลิตภัณฑ์ตราดอยคำคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในโรงของเราในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับปิดท้ายช่วงปณิธานความดีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวประชาสัมพันธ์ในส่วนของกองทัพบกนะครับเรื่องแรกก็คือวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับขออภัยครับพรุ่งนี้แล้วสำหรับโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10 ล้าน 10 ล้าน 44ซึ่งกองทัพบกนะครับโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10 ล้าน 44เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569สำหรับกำหนดการเปิดโครงการนี้ได้กำหนดไว้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่20 กรกฎาคม 2569เวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในส่วนกลางนะครับจัดขึ้นณโดมวรรณสมิตรศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีขณะที่ส่วนภูมิภาคนะครับก็จัดพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกันทั่วประเทศจัดณศูนย์การฝึกแล้วก็หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งทั่วประเทศก็จะจัดพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมองค์กรหรือเครือข่ายภาคประชาชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44ร่วมเป็นผู้ให้สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ร่วมกันเติมพลังแห่งความหวังให้แก่ผู้ป่วยหรือว่าผู้บาดเจ็บทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลแล้วก็สภากาชาติไทยด้วยผู้บริจาคขออภัยครับยกตัวอย่างนะครับกิจกรรมในส่วนภูมิภาคอย่างเช่นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14ก็จะจัดณโดมอเนกประสงค์ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14ค่ายมหาวชิราลงกรณราชวัลลบอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีผู้บริจาคโลหิตนะครับก็ได้นะครับได้ทั้งบุญก็คือการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทั้งสุขภาพนั่นก็คือได้มีการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่และก็ที่สำคัญนะครับได้ตรวจสุขภาพฟรีก็สามารถติดตามชมการสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะครับในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44จากส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคไปพร้อมๆกันผ่านเพจ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับท่านใดที่มีความสนใจที่จะไปบริจาคโลหิตนะครับก็มาร่วมกันในการแสดงพลังของการให้ครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับกิจกรรมโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยกีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ขณะนี้ก็เหลืออีก1เวทีการแข่งขันเท่านั้นนะครับในส่วนที่5ก็คือจะทำการแข่งขันในวันที่23 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นในส่วนของกองทัพภาคที่4จะทำการแข่งขันกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะได้ทีมชนะเลิศนะครับครบ5ทีมเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับซึ่งรอบชิงชนะเลิศนี้ก็จะจัดที่ส่วนกลางนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะในห่วงวันที่17ถึง19สิงหาคมนะเพราะฉะนั้นก็ไปเชียร์กันได้ไปให้กำลังใจน้องๆกันได้คุณผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องราวMy Kingในโรงของเรานะครับในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ปิดท้ายช่วงปณิธานความดีด้วยข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบก2เรื่องด้วยกันในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวMy Kingในโรงของเรากันต่อนะครับซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาติดตามกันช่วงนี้ติดตามในช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังการรายการในช่วงนี้ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อจากครั้งที่แล้วนะคะขอนำเสนอตอนโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขตแล้วท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าจะไม่มีอาหารโปรตีนรับประทานถ้าไปซื้อก็มีราคาแพงจึงพระราชทานพระราชดำริให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขตแล้วหรือกบภูเขาเพื่อให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนจากธรรมชาติรับประทานและจะเป็นรายได้เสริมของราษฎรด้วยค่ะซึ่งกรมป่าไม้กรมประมงและกรมชลประทานได้ร่วมกันจัดหาพื้นที่ได้500ไร่ทำโครงการนำร่องเพาะขยายพันธุ์เขตแล้วคืนสู่ธรรมชาติที่ตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาและเป็นแนวเขตจัดสร้างลำห้วยเรียนแบบธรรมชาติสองเส้นตกแต่งลำห้วยให้มีหินและทรายลดหลั่นกันเหมือนธรรมชาติด้านบนสร้างฝายจุน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อปล่อยน้ำให้ไหลลงมาพอเหมาะกับการดำรงชีพของเขตแล้วที่ชอบอาศัยอยู่ในลำห้วยที่มีน้ำไหลค่ะให้วางไข่ในหินและทรายจากนั้นก็นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขตแล้วขนาดใหญ่จากพื้นที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เฉลียงและอำเภอแม่ฮ่องสอนมาปล่อย 6,000 ตัวกรมประมงนำเขตแล้วขนาดเล็กอีก 50,000 ตัวมาปล่อยในพื้นที่ด้วยในช่วงแรกที่เขียดแล้วยังไม่คุ้นกับพื้นที่ก็ให้หนอนนกและจิ้งหรีดเป็นอาหารเสริมไปพลางก่อนจนกว่าเขียดแล้วจะหาอาหารในพื้นที่กินเองได้ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขตแล้วตามพระราชดำริเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2545ได้ทรงปล่อยเขตแล้ว199คู่แล้วทอดพระเนตรการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์หนอนนกและจิ้งหรีดค่ะปัจจุบันพื้นที่โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขตแล้วเป็นแหล่งศึกษาเรื่องเขตแล้วที่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดต่างๆไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากต่อไปโครงการนี้ก็จะเป็นที่รู้จักและสนใจของคนทั่วไปจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอเชิญชวนชาวไทยให้ดำเนินรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์สืบไปค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้และกระทรวงมหาดไทยเข้มความปลอดภัยสถานบริการและอาคารทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เผยความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรไม่พบการเคลื่อนตัวเพิ่มของอาคารที่มีนัยสำคัญหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องจึงเริ่มเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า3ช่องจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแต่สำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนตามป้ายแนะนำทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบความปลอดภัยสถานบริการและอาคารทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากพบข้อบกพร่องต้องเร่งแก้ไขหากไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดโดยเด็ดขาดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
1: นายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในลักษณะของเพลิงไหม้โรงเรียนลาดพร้าวซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยายกระดับความปลอดภัยในพื้นที่มุ่งเน้นไปที่ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทำทางหนีไฟพร้อมทางออกฉุกเฉินความจุของอาคารความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากพร้อมให้จัดทำบัญชีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบและที่อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานของกระทรวงมหาดไทยตามห่วงเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามต้องมีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานหากไม่ดำเนินการตามระเบียบนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีทุกคนมาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์กุหลาบนะ
2: วันแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้อง
1: กันที่จะป้องไล่เหรอนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้อเวลี่กูดมาแล้ว1ข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ้กุหลับนะใครจะเป็นหมาใครชี้เป็นควายอ้วไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ้กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: เอาท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: เอางานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪我哎有毛用啊啊啊啊哎有脑哎你我哎有毛用嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯ไปอับเมียเมียน
1: โถท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ไทยโยไปเ
0: ถอะแต่อย่างนั้นเงาะใจโยได้เลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวชายแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: องทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนแม่น้ำโขงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
10: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนรขโดยนรขเขตนครพนมบูรณาการกำลังร่วมกับกองร้อยทหารพันที่2102และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมเข้าปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบนำจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจักรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านแกงส้มโฮตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้จำนวน3คันและเหลือพร้อมเครื่องยนต์จำนวน1ลำซึ่งเชื่อว่ามีการลักลอบขนย้ายทรัพย์สินจากแม่น้ำโขงต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารเรือสถานีเรือบ้านแพงได้ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน 146,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในถังน้ำมันขนาด30ลิตรและกระสอบอีก1ใบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่ออำพรางและเตรียมลำเลียงผ่านชายแดนโดยยาบ้าของกลางมีมูลค่าในตลาดประมาณ 4.38 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดเป็นของกลางพร้อมเร่งดำเนินการขยายผลหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
11: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ออกมายืนยันว่าทีมที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026จะได้รับแหวนแชมป์หรือแชมเปี้ยนริงเพิ่มเติมจากโทรฟี่แชมป์และเหรียญทองของคอซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะมีการมอบของที่ระลึกในรูปแบบดังกล่าวทั้งนี้แชมป์โลกทีมใหม่จะถูกตัดสินในเกมรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมกระทิงดุสเปนดริกีแชมป์ปี2010พบกับทีมฝาขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าโดยจะฟาดแข้งกันที่เมสไรส์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาช่วงกลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เกมชิงอันดับ3ทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชนะทีมตระไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่า6-4ส่งผลให้อังกฤษคว้า